พยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150

0: ร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
1: เยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
2: ขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบและ LNG ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อราคาพลังงานเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ต้องการพึ่งการอุดหนุนเพียงอย่างเดียวแต่จะดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างสำหรับเงินกู้ 400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น 200,000 ล้านบาทสำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบมุ่งเป้าและอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับลงทุนแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันดิบและ LNG นำเข้าโดยรัฐบาลมีแผนเพิ่มสัดส่วนพลังงานที่ผลิตได้ภายในประเทศรวมถึงปรับระบบตลาดไฟฟ้าจากระบบผูกขาดไปสู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA และพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าไมโครกริดและระบบสายส่งให้รองรับพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพเช่น B7 B20 และเอทานอลจากอ้อยและมันสำปะหลังรวมถึงสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าและโครงการติดโซลาร์เซลล์ให้ประชาชน
3: วันนี้น้ำมัน 90% ต้องนำเข้าน้ำมันดิบไฟฟ้า 20% นำเข้าในรูปแบบของ LNG คือการเอาชะตาชีวิตของประชาชนคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยไปผูกไว้กับบ่อน้ำมันในตะวันออกกลางไปผูกไว้กับบ่อแก๊สในตะวันออกกลางหรือต่างประเทศเราหนีไม่พ้นตรงนี้ครับถ้าเราไม่เร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานและเงินกู้ก้อนที่2คือ 200,000 ล้านจะมีส่วนสำคัญซึ่งเงินก้อนนึงใน 200,000 ล้านเนี่ยก็จะเอาไปช่วยปรับเครื่องยนต์ให้สามารถใช้ส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพได้ไปสนับสนุนจากเดิมเนี่ยรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปก็ให้เปลี่ยนผ่านไปใช้รถไฟฟ้ารถ EV ซึ่งก็เพิ่มตลาดในส่วนของไฟฟ้าด้วย
2: นายเอกนัทย้ำว่าแนวทางทั้งหมดมุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวลดการนำเข้าพลังงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของทรัพยากรพลังงานมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความโปร่งใสของการใช้เงินกู้เพื่อให้ประโยชน์ตกถึงประชาชนอย่างแท้จริงปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
4: กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนสร้างความเชื่อมั่นการใช้น้ำมัน E20 แก่ประชาชนผลักดันการใช้วัตถุดิบเกษตรไทยและลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์ชั้นนำ13แบรนด์ค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในการใช้น้ำมัน E20 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้เพิ่มขึ้นโดยผู้ผลิตยืนยันว่ารถยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้ขณะที่ประชาชนมากกว่าครึ่งยังไม่ทราบว่ารถยนต์สามารถใช้น้ำมัน E20 ได้และบางส่วนยังกังวลเรื่องคุณภาพและผลกระทบต่อเครื่องยนต์จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจทั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานคาดหวังว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีการใช้น้ำมัน E20 ประมาณ6ล้านลิตรต่อวัน
5: พี่น้องประชาชนกว่าครึ่งไม่ทราบว่ารถของท่านเองเนี่ยนะฮะจริงๆใช้ E20 ได้ก็สามารถตรวจเช็คได้ที่ฝาถังนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยฮะตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาเนี่ยได้มีการสร้างขึ้นมาปรับจูนแล้วก็สามารถใช้กับน้ำมัน E20 ได้อย่างดีก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับ
4: อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการผลักดันน้ำมัน E20 ให้เป็นน้ำมันพื้นฐานของกลุ่มเบนซินขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้โดยจะพิจารณาควบคู่กับการปรับลดน้ำมันเบนซินบางประเภทในอนาคตพร้อมติดตามผลจากการส่งเสริมการใช้ E20 และคาดว่าจะสรุปแนวทางได้ภายในเดือนตุลาคม สำหรับน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอล20%ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทั้งอ้อยกากน้ำตาลและมันสำปะหลังช่วยเพิ่มการใช้ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล95ประมาณ5บาทต่อลิตร
6: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากอิทธิพลจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ตอนบนของสปป.ลาวรวมทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจนถึงวันพรุ่งนี้สทนช.เป็นห่วงระดับน้ำแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังสทนช.จึงออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดหนองคายอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายพลพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมจังหวัดมุกดาหารอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาล
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนและใช้งาน AI บนแพลตฟอร์ม AI Pass พร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ TH AI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วโดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1,300,000 คนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn Earn Plan ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกอาทิ Google Microsoft OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th หรือใช้บัญชี Google Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีโดยต้องเข้าผ่านเบราว์เซอร์โหมดปกติเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์020210300
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยแต่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News โดยให้คำมั่นว่าสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเกาะรักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเกาะลารักพร้อมเน้นย้ำว่าการที่อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการป้องกันตนเองโดยชอบธรรม
6: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิชเคกเมืองหลวงของคีร์กีสถานเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระบุว่าจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัสเซียและประเทศอื่นๆเพื่อผลักดันให้องค์กร SCO พัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงรวมทั้งเสริมสร้างแรงผลักดันในการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกและความก้าวหน้าของโลกหลายขั้วอำนาจที่มีความเท่าเทียมและเป็นระเบียบขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียยินดีที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนในด้านต่างๆอาทิด้านการค้าด้านพลังงานด้านอุตสาหกรรมและการคมนาคมตลอดจนผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนและรัสเซียให้มีความคืบหน้าและบรรลุผลสำเร็จใหม่ๆอีกด้วย
12: นายสเตฟานดูจาริกโคสกของนายอันโทนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประชาชนหลายหมื่นคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เด็กอย่างน้อย107คนต้องพลัดพรากจากบิดามารดาส่วนเด็กอีกราว10,000คนจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านจิตสังคมขณะที่ทางการเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939ราย
6: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเดินทางกลับมาจากเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนมาถึงประเทศไทยโดยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งชื่นชมผลงานของทีมนักตบสาวไทยในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ซึ่งทีมนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับคีร์กีสถานมองโกเลียและไชนีสไทเปศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ในรอบแรกชายเดี่ยวโนวัคโญโควิชอดีตมือ1ของโลกต้องหยุดเส้นทางไล่ล่าแชมป์แกรนด์สแลมสมัยที่25ไว้เพียงรอบแรกหลังแพ้กับมาเรโน่วาโวเน่เมื่ออันดับ49ของโลกจากอาร์เจนตินา2ต่อ3เซตส่วนดานิลเมดเวเดฟมืออันดับ7ของโลกชนะอูโก้กัสตองจากฝรั่งเศส3ต่อ0เซตด้านหญิงเดี่ยวลานาธาราได้ดีนักเทนนิสสาวไทยชนะเอลวีนาคาริเอวาจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ1เซตผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะที่เจสสิก้าเปกูล่ามืออันดับ3จากสหรัฐหัวชนะเอเลนากาเบรียล่านูเซ่จากโรมาเนีย2ต่อ0เซตกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่สนาม TPC Boston รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรจีนอัธยาจิติกุลมืออันดับ2ของโลกเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พาสกอร์รวม4วันจบที่8อันเดอร์พาจบอันดับ9ร่วมส่วนแชมป์ตกเป็นของหยินรั่วหนิงโปรสาวจากจีนด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พากอล์ฟออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์สิงห์บางกอกโอเพ่น2026ที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายสรุจวงชัยสิทธิ์ทำเพิ่ม4อันเดอร์พาจบด้วยสกอร์รวม19อันเดอร์พาเท่ากับพิรดลปัญญาชนะเศษต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟที่หลุม18พา5ก่อนที่สรุจจะทำอีเกิลคว้าแชมป์ต่อเนื่องเป็นรายการที่2รับเงินรางวัล 450,000 บาท งานแถลงข่าวมิเตอร์เพรสเอเชียนเกม2026ครั้งที่4โดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความหวังของทั้ง11สมาคมกีฬาเริ่มที่ตะกร้อมั่นใจกวาดครบ4เหรียญทองเรือใบหวัง1เหรียญทองและวินเซิร์ฟหวังเป้าจิต1ใน3เอ็กตรีมหวังคว้า2เหรียญทองแดงคริกเก็ตตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านกีฬาทางน้ำลงแข่งขัน4ชนิดกีฬาโปโลน้ำหญิงมีลุ้นเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลตั้งเป้าจิต1ใน3จากวอลเลย์บอลในร่มทีมหญิงและวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงปีหน้าผ่าและกีฬากระดานโต้คลื่นลุ้นจะเหรียญรางวัลส่วนสควอชและยิมนาสติกขอทำผลงานให้ดีที่สุดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
6: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดิเพรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายนขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.9 เซนติเมตรและเวลา 20:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:03 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 10 เซนติเมตรและเวลา 15:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 7 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาที
14: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศและความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าอัศวินม้าขาวคำว่าอัศวินเขียนออ่างไม่หันอากาศสอสาลาวอแหวนสระอินอหนูมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินแปลว่าผู้มีม้าหรือผู้ขี่ม้าหมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้ามีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินยังมีนางในดวงใจซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีคำว่าอัศวินม้าขาวหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์คับขันคำนี้มาจากนิยายที่ในตอนจบมักมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได้
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับการรักษาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองขึ้นอยู่กับชนิดอาการและตำแหน่งของโรควิธีรักษาอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดการเอาลิ่มเลือดออกการผ่าตัดหรือเวชศาสตร์ฟื้นฟูบางรายอาจต้องใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวจากสถิติพบว่าผู้ป่วยหายเป็นปกติเพียงร้อยละ10ขณะที่อัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ20ถึง30ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันมักเกิดอัมพฤกษ์หรืออัมพาตต้องรักษาเป็นเวลานานส่วนโรคหลอดเลือดสมองแตกมักเสียชีวิตในเวลาไม่นานหรือกลายเป็นผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว
18: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องการเปิดใช้งาน THAI Passport ค่ะ
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่

0: นมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเบิร์นจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ์
1: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละคร

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวง

0: ั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
1: ยกสุดท้ายยาก๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาก๊อกน้ำมันยาก๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

ิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: มันเกี่ยวกับผมในด้านดีหรือด้านร้ายล่ะ
2: เป็นประโยชน์ต่อคุณโอ้ยจีเดีย
1: โอ้ยยิ่งพูดยิ่งงงเรื่องอะไรฮะ
2: ขณะที่อาขับรถตรงมาที่ไร่ผู้ชายคนหนึ่งถลาเข้ามาหารถอาเบรกหยุดอย่างกระทันหันพอหมอนั่นถูกชนล้มลงอาก็รีบลงไปดูหมอนั่นเจ็บสาหัสมากหลังจากที่พูดคุยกันแล้วอาก็รีบนำหมอนั่นไปส่งโรงพยาบาลอารับเป็นเจ้าของไข้ให้แล้วก็รีบกลับมาที่นี่ละ
1: บาดเจ็บสาหัส
2: แต่ก็พอพูดได้นิดหน่อย
1: หมอนั่นเป็นใครแล้วเกี่ยวข้องกับผมยังไง
2: ไอ้หมอนั่นถูกยิงบาดเจ็บไปสิมันล้มทับรถอาพอดีตอนที่อาหยุดรถน่ะก็เป็นอันว่าไม่ได้ถูกรถอาชนเล่นเอาหัวใจแทบวายเลยอยากรู้ไหมล่ะว่าไอ้หมอนั่นน่ะชื่ออะไร
1: โธ่คุณอาบอกก็บอกสักทีสิครับ
2: ไม่ได้บอก
1: พูดแบบนี้จะทำให้คนฟังหัวใจวายซะก่อนทุกคนอยากรู้กันทั้งนั้นล่ะฮะ
2: นี่ฟังให้ดีนะไอ้หมอนั่นมันชื่อไอ้ปลิวปานลม
1: ฮะไอ้ปลิวปานลม
2: เออ
1: มือขวาเขาในเกิดไกลเขานี่ฮะ
2: ก็ใช่อ่ะจี
1: เมื่อในเกิดไกลถูกมือสังหารฆ่าอย่างลึกลับมันก็เลยกลายเป็นมือขวาของ
3: แม่ไม้ทรงเสน่ห์ทรงเครื่องรักเร่เมียคุณโอ้ย
1: โธ่คุณชนนี
3: รู้ไม่จริงล่ะ
4: เอาหน้าแม่ฟังต่อไปดีกว่า

0: ถูกคนสองคนร่วมมือกันฆ่าไอ้สองคนที่ว่านั่นก็คือลักเล่กับระเด็น
1: ฮะ
2: ร้ายจริงๆคนพวกนี
3: ้ผมคาดการอยู่แล้วใช่ไหมว่ายังไงยังไงซะการที่ลักเล่รู้ว่าผมอยู่ที่ไหนเนี่ยต้องมาจากเจ้าเด็กสร้างเล่เพทุบายเพื่อให้ผมกับคุณแม่นี่เกิดการโกรธแค้นกันอย่างหนักจะได้แตกกันไปข้างนึงแล้วมันก็เป็นความจริงเห็นไหมฮะที่ไปดึงนางลักเร่มาร่วมด้วย
2: ความคิดของคุณโอ๊ตกับผมมันตรงกัน
4: ผมบอกคุณโอ๊ตแล้วให้ส่งมาให้กับตำรวจก็ไม่เชื่อแล้วนี่ไอ้แสบไอ้เปรี้ยวไอ้เค็มก็คงจะไปรวมหัวหยุดด้วยไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องมานั่งเจ็บใจอยู่อย่างนี้หรอก
3: แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะเล่นงานเราแบบนี้นะฉันน่ะคิดแต่เพียงว่าเมื่อคุณแม่เป็นหนี้ก็ใช้หนี้ทั้งหมดให้ไปแล้วมันคงจะหมดเรื่องหมดราวแต่มันกลับไม่หมดเนี่ย
4: ผมสัญญาเลยลูกพี่ถ้าไอ้คนพวกนี้เหยียบเข้ามาในไร่ชนนีเมื่อไหร่ผมไม่เอาไว้แน่
2: อย่าหาคุ้มให้ตัวเองดีกว่าซะ
4: คนอย่างเนี้ยคุณหมอยังจะให้เอาไว้อีกหรอครับวางมาดเป็นคนดีมีเมตตาเป็นคนมีความรู้สูงสังคมสูงแต่สันดานมันต่ำซามแล้วเอามันไว้ทำไมไอ้คนเจ้าเล่ห์แสนคนแบบเนี้ยผมเกลียดที่สุดลูกพี่ผมซะอีกทีแรกคิดว่าจะเป็นคนอย่างนั้นแต่ไม่ใช่อย่างที่คิด
3: พอแล้วซะต่อไปครับอาภกิจ
0: แม่ฉันก็ฟังคุยเพลินนี่ทีนี้พอเจ้าปลิวมันรู้ตัวมันปลงตกว่าอาการของมันหนักหนาสาหัสมากมันพบอามันก็ดีใจมันฝากเรื่องบางเรื่องมาให้คุณโอ้ยด้วย
3: ก็เรื่องอะไรกันล่ะครับ
0: ก่อนที่ปลิวมันจะหมดสติเพราะว่าพิษบาดแผลนี่มันขอร้องให้อาฟังเรื่องเพื่อเอามาบอกพ่อโอ้ย
3: มันว่าไงครับเล่าต่อไปสิฮะ
0: อาเล่าเองนะคงจะผิดพลาดได้มากทีเดียวเอาอย่างนี้ดีกว่าฟังเทปที่อาอัดเอาไว้ดีกว่า
3: โอ้โห
0: ฮะ
3: แต่อย่างนั้นก็วิเศษสิครับ
0: อันนี้นายซ่า
4: ฮะคุณทนาย
0: หยิบวิทยุเทปมาให้ฉันทีสิ
4: ได้ครับ
0: สายยัง
4: อ่ะนี่ครับ
0: ขอบใจเอาทุกคนฟังเอานะ

0: ตั้งสติเสียก่อนปลิวแล้วว่าไปเรื่องมันเป็นยังไงฮะ
1: เริ่มเดิมทีที่บริษัทพลอยเพชรสยามจำกัดดำเนินกิจการมาโดยดีการค้าพลอยทำกำไรให้บริษัทอย่างงดงามคุณเกริกก็คิดเสียดายตัวเองเป็นแค่ผู้จัดการกินเงินเดือนกินโบนัสและเงินปันผลอีกนิดหน่อยเลยวางแผนการว่าตัวเองจะเป็นเจ้าของกิจการขาพลอยให้ได
0: ้แล้วเขาก็เริ่มดำเนินการ
1: ครับคุณเกลือกใช้วิธียักยอกพลอยบ้างกดราคาซื้อถูกๆแล้วโกงราคากับบริษัทว่าซื้อแพงใช้วิธีการทุกอย่างเพื่อเบียดบังรายได้ของบริษัทจนบริษัทพลอยเพชรสยามเกิดการขาดทุน
0: แล้วตอนนั้นคุณโอ้ยไปช่วยทำงานที่บริษัทหรือยัง
1: ยังครับคุณเกลือกทำ

0: ที่คุณโอ้ยจะไปเป็นผู้ช่วยมันก่อนหน้านั้นสัก2ปีเองจะได
1: ้เดี๋ยวเปลวต่อไปในเปลวแข็งใจเอาไว้ทำใจดีๆเดี๋ยวฉันจะพาไปหาหมอรักษาให้เอง
0: เมื่อบริษัทขาดทุนหนักๆเขาประธานของบริษัทถึงได้ส่งคุณโอ้ยไปเป็นรองผู้จัดการ
1: แล้วตอนนั้นคุณโอ้ยเรียนจบจากเมืองนอกพอดี
0: การไปทำงานของคุณโอ้ทำไมคุณเกลือกไม่พอใจ เพราะไม่สามารถจะโกงบริษัทได้อีกต่อไปเขาจึงวางแผนที่จะหาทางเขี่ยคุณโอ้ยไปให้พ้นเมื่อโอกาสเปิดคุณเกิดก็เริ่มงานทันที
1: คุณเกิดทำยังไง

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรี
2: เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปี
1: กาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
3: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
4: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: เนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติม

0: มีนักขุดพลอยคนหนึ่งโชคดีนำพลอยก้อนใหญ่มาขายให้ใครเห็นก็พากันตะลึงจังงังเพราะเกิดมาไม่เคยเห็นพลอยก้อนไหนมันใหญ่โตมโหฬารถึงเพียงนั้นแล้วเป็นทับทิมสยามน้ำงามมากคุณโอ้ยเห็นยังน้ำลายหยดตีราคากันแล้วไม่น้อยกว่า10 ล้านคุณโอ้ยก็ใจดีตีราคาให้เจ้าคนโชคดีด้วยราคาสูงเช่นกันแต่คุณเกลือกไม่ยอมเรียกคุณโอ้ยไปบอกแล้วให้จ่ายแค่1.5 ล้าน2 ล้านเป็นอย่างสูงเจ้าหมอนั้นไม่มีทางเลือกต้องยอมรับเงินแค่2 ล้านไปคุณเกลือกเรียกผมไปแล้วสั่งเป็นความลับว่าจัดการสังหารไอ้คนโชคดีแล้วเอาเงินคืนมาผมจึงให้ไอ้จอดกับไอ้กวยจัดการติดตามคนโชคดีไปดักหน้าธนาคาร
1: แล้วจะไง
0: พอมันเบิกเงินออกมาก็เข้าชิงเงินและยิงมันไอ้คนโชคดีเลยโชคร้ายเงินก็สูญชีวิตก็เลยเสียที่หน้าธนาคารนั่นเอง
1: สุขปลอกสิ้นดีในปลิวต่อไปเล่าต่อไปในปลิวอย่าเพิ่งตาย
0: เป็นอันว่าคุณเกลิกได้เงินคืนไปปราวๆจ่ายให้ผมมา50,000ไอ้จอดกับไอ้กุ้ยได้คนละ10,000จากนั้นสั่งให้ผมไปจ้างรักเร่หลอกล่อคุณโอ้ยให้หลงมัวเมากับรันแล้วคืนนั้นคุณโอ้ยก็พารักเร่ซึ่งมีอาชีพเป็นรีเซพชันแสนสวยของบาร์ไปนอนด้วยเช้าขึ้นมาตู้เซฟสำหรับเก็บลอยเปิดแง้มปล่อยก้อนใหญ่ก้อนเล็กหายหมดคุณเกลือกยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำสืบจับใครไม่ได้แต่คนที่รับผิดชอบคือคุณโอ้ยเพราะอย่างนั้นคุณโอ้ยจึงต้องเข้าคุกตามคำสั่งของประธานที่บอกว่าเมื่อลูกมันชั่วทำได้แม้แต่พ่อก็เอามันเข้าคุกไซ
1: เ
0: ก็ต
1: เรื่องนั้นฉันรู้แล้วข้อเท็จจริงน่ะใครเป็นคนเปิดเซฟ
0: ทุกอย่างมืดมนไปหมดครับคุณเกลือกยืนยันเด็ดเดียวไม่ใช่ฝีมือของเขาคุณเกลือกโกรธมากที่มีมือดีหักหลังตัวเขาให้แล้วทั้งที่เขาก็ต้องที่จะเอาทับทิมสยามมูลค่ามหาศาล

10ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะ

มาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักคิดออกแล้วฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักพริ้วเลยมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

านผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังท่าฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ
7: ่
8: ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัล

0: สูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยายนี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
9: Mass FM Mass

0: ที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
1: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังความรักและความเอาใจใส่ของคนใน

0: จด้วยหัวใจ Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow
2: Forabee ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
3: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่าย

0: กลับมาพบกันในวันที่คิดว่าหลายๆท่านน่าจะมีความสุขกับการที่มีเงินเต็มกระเป๋าหรือเปล่าช่วงต้นเดือนแบบนี้นะคะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วหากคุณได้ทำงานในสิ่งที่คุณรักเงินเดือนทั้งหมดที่ได้รับมันคือโบนัสมากกว่าเพราะสิ่งที่ได้รับเต็มๆคือความสุขจากงานที่ทำแต่อาจจะมีหลายๆคนนะคะบ่นว่างานที่ทำไม่ได้รักเพราะฉะนั้นหากว่าคุณหางานที่สมบูรณ์แบบไม่ได้อย่าลืมว่าจริงๆแล้วยังมีอีกหนึ่งทางเลือกนั่นก็คือการสร้างงานที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาด้วยมือของคุณเองค่ะเพราะหากว่าคุณไม่สามารถทำใจให้รักงานที่มีได้อาจจะเป็นผลเสียระยะยาวเพราะหากคุณไม่รักงานที่ทำมันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่จะประสบความสำเร็จในระยะยาวนั่นเองฝากไว้ให้คิดด้วยความห่วงใยMass FM จากใจศิสุดาชวชาติค่ะ
1: Mass FM

0: แมคอาเธอร์ให้วาททองว่าให้ท่านรู้จักเอาชนะตนเองก่อนที่จะพิชิตผู้อื่นได้ให้มีหัวใจอันสะอาดบริสุทธิ์มีจุดมุ่งหมายอันสูงส่งให้เรียนรู้จักการหัวเราะแต่ไม่ลืมรู้จักการร้องไห้ที่จะเดินลุยหน้าไปสู่อนาคตแต่ไม่ละทิ้งอดีต
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าวันนี้ขอแนะนำกะบับไก่ชีสพัทยาในตำนานสาขามีโชคนะคะเคบับไก่เนื้อนุ่มชีสเยิ้มสะใจหอมกรุ่นจากเตาลองแวะมาชิมความอร่อยในตำนานกะบับไก่ชีสพัทยาสาขามีโชคบริเวณลานกิจกรรมชั้น1หน้าร้าน Y Connection มีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็ง

0: จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิ

0: ญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตร

0: สุด
1: การเวลาร้อนสันกล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
0: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
1: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงเทพ

เชียงใหม่เรื่องราวที่น่าสนใจของเจมส์แบล็กพนักงานที่เคยทำงานอยู่ในห้างสรรพสินค้ามาก่อนเขาเคยทำหน้าที่คัดเลือกเสื้อผ้าที่คุณจะนำมาวางขายค่ะแต่วันหนึ่งเจมส์ก็กลับมีความเชื่อนะคะว่าเขาสามารถที่จะผลิตเสื้อผ้าที่ดีกว่าเสื้อผ้าที่ห้างสรรพสินค้าของเขานำมาวางจำหน่ายค่ะเขาก็จะสามารถทำเงินได้มากขึ้นด้วยเพื่อนร่วมงานของเขาบอกว่าสิ่งที่เจมส์กำลังคิดอยู่นั้นเหมือนกับการเลือกเล่นพนันข้างที่มีโอกาสน้อยมากแล้วเขาก็ควรจะรู้มากกว่าแค่เพียงว่าจะลองพยายามดูแต่นั่นเจมส์ก็ไม่ได้รู้สึกหมดกำลังใจเลยนะคะเขาตัดสินใจเปิดตัวแบรนด์จิมมี่แวร์ในปี1995ค่ะซึ่งเจมส์จะต้องทำงานอย่างหนักมากยิ่งขึ้นแต่ถึงกระนั้นเขาก็เริ่มที่จะมีฐานธุรกิจที่มั่นคงและเสื้อผ้าของเขาก็ถูกส่งไปที่ร้านต่างๆทั่วประเทศค่ะซึ่งกลยุทธ์ที่เขาใช้ในการรักษาไว้ซึ่งธุรกิจเสื้อผ้าของเขานั่นก็คือการมุ่งไปที่การแข่งขันที่เข้มข้นและการปฏิเสธอย่างต่อเนื่องค่ะเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะพยายามเพื่อสิ่งใดจงอย่าปล่อยให้การปฏิเสธทำให้คุณต้องล้มเลิกความหวังและความตั้งใจคุณผู้ฟังคะ9ใน10คนที่มีความเชื่อว่าพวกเขาจะตระหนักรู้ถึงเป้าหมายในการทำงานของตนเองในสักวันหนึ่งนั้นพวกเขามักจะมีความรู้สึกว่าตนนั้นมีความสามารถและมีความกล้าแสดงออกค่ะนั่นเป็นการแสดงถึงความหวังผลิบานจากภายใน

0: ยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
1: เครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดไม่เกรงใจจักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยมดาวเริ่มแค่หลักร้อยช็อปสนั่นชิมสนุกพบสินค้านาทีทอย iPad 71ราคาไม่ถึงหมื่นซักผ้าฝาหน้าเพียง 4,000 นิดๆงานนี้28สิงหาถึง6กันยายนนี้เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่มที่นิยมภายในสำนักงานใหญ่ของดีมีจำกัดหมดแล้วหมดเลย
2: คุณผู้ฟังคะข่าวดีที่นิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% นะคะมางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทางบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดอย่างไม่เกรงใจจักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยมดาวเริ่มแค่หลักร้อยค่ะช็อปสนั่นชิมสนุกพบสินค้านาทีทอง iPad เจน11ราคาไม่ถึงหมื่นซักผ้าฝาหน้าเพียง 4,000 นิดนอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ขนมาลดกระหน่ำอีกมากมายงานนี้จนถึง6กันยายนนี้เท่านั้นค่ะเปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่มนิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังเคลียร์แลนด์เซลล์ที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่ของดีมีจำกัดหมดแล้วหมดเลยนิยมพาณิชย์เคลียร์แลนด์เซลล์ค่ะ
3: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มไม่ต้องจ่ายเยอะ
4: An education beyond tomorrow
5: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
5: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
4: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
5: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
4: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ณผู้ฟังคะดูเหมือนว่าภาวะความเป็นผู้นำที่ไม่เคารพและไม่ให้เกียรตินำมาซึ่งอำนาจที่สามารถจะชี้เป็นชี้ตายไม่เพียงให้แก่ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลแต่ยังคาบเกี่ยวไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะเวลานี้ทางการรัฐออนทาริโอของแคนาดาติดตั้งป้ายขนาดใหญ่ริมทะเลสาบออนทาริโอประกาศย้ำทะเลสาบออนทาริโอตอนนี้และตลอดไปหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารให้สหรัฐเปลี่ยนชื่อทะเลสาบที่ใช้ร่วมกับแคนาดาเป็นทะเลสาบอเมริกาท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าและความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้นทางด้านมุขมนตรีรัฐออนทาริโอของแคนาดานายดักฟอร์ดเปิดตัวป้ายขนาดใหญ่ริมทะเลสาบออนทาริโอในชุมชนวินโนนาชานเมืองแฮลมิลตันเพื่อยืนยันว่าทะเลสาบแห่งนี้จะยังคงใช้ชื่อทะเลสาบออนทาริโอระบุข้อความทะเลสาบออนทาริโอตอนนี้และตลอดไปหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศเปลี่ยนชื่อเป็นทะเลสาบอเมริกาทั้งนี้ฟอร์ดกล่าวว่าทรัมป์จะเรียกทะเลสาบแห่งนี้ว่าอะไรก็ได้แต่ประชาคมโลกก็ยังคงเรียกทะเลสาบออนทาริโอพร้อมย้ำว่าชาวแคนาดาจะยืนหยัดปกป้องอธิปไตยของประเทศและจะไม่ยอมถอยให้กับสิ่งที่เขาเรียกว่าคนพาลทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นหลังทรัมป์ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารให้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาพร้อมสั่งให้กระทรวงมหาดไทยสหรัฐดำเนินการปรับปรุงชื่อในระบบฐานข้อมูลชื่อสถานที่ทางภูมิศาสตร์อย่างเป็นทางการของสหรัฐภายใน30วันอย่างไรก็ตามคำสั่งดังกล่าวมีผลต่อการใช้ชื่อในหน่วยงานของสหรัฐเท่านั้นประเทศอื่นไม่ได้มีพันธะต้องเปลี่ยนตามทำให้ทางการแคนาดาปฏิเสธการเปลี่ยนชื่อดังกล่าวโดยมาร์คคาร์นีย์นายกรัฐมนตรีแคนาดาย้ำก่อนหน้านี้ว่าสิ่งต่างๆควรถูกเรียกตามชื่อของมันและทะเลสาบแห่งนี้คือทะเลสาบออนทาริโอตอนนี้และตลอดไปทางด้านทิมฮิลสตันมุขมนตรีรัฐโนวาสโกเชียกล่าวติดตลกว่ามันคือทะเลสาบออนทาริโอนะเพื่อนขณะที่ฟอร์ดเปิดเผยว่าได้รับโทรศัพท์จากผู้ว่าการรัฐหลายคนของสหรัฐซึ่งยืนยันว่าจะยังเรียกทะเลสาบแห่งนี้ว่าทะเลสาบออนทาริโอต่อไปโดยข้อพิพาทเรื่องชื่อทะเลสาบเกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับสหรัฐที่ตึงเครียดขึ้นหลังการเจรจาการค้าระหว่าง2ประเทศล้มเหลวเมื่อวันที่21สิงหาคมและสหรัฐประกาศขึ้นภาษีสินค้าจากแคนาดามูลค่าประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอัตรา 50% ขณะที่แคนาดาเตรียมใช้มาตรการภาษีตอบโต้ในอัตราเทียบเท่ากันเริ่มวันที่8กันยายนนี้ก่อนหน้านี้ทรัมป์และฟอร์ดมีการตอบโต้กันอย่างรุนแรงผ่านสื่อโดยฟอร์ดกล่าวหาว่าทรัมป์เป็นคนพาลขณะที่ทรัมป์ตอบโต้ด้วยการวิจารณ์ฟอร์ดและกล่าวหาตนและกล่าวหาว่าแคนาดาปฏิบัติต่อสหรัฐอย่างไม่เป็นธรรมในช่วงสุดสัปดาห์ทรัมป์ยังเผยแพร่วิดีโอที่สร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์หลายคลิปบนสื่อสังคมออนไลน์หนึ่งในนั้นแสดงภาพเขาเตะป้ายทะเลสาบออนทาริโอแล้วเปลี่ยนเป็นยินดีต้อนรับสู่ทะเลสาบอเมริกาอีกคลิปเป็นภาพฝูงห่านแคนาดาที่มีทรงผมคล้ายทรัมป์และถือปืนเดินลาดตระเวนริมทะเลสาบที่ใช้ชื่อใหม่การเปลี่ยนชื่อทะเลสาบครั้งนี้มีลักษณะคล้ายกรณีที่ทรัมป์เคยลงนามคำสั่งเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกาเมื่อกลับเข้าสู่ทำเนียบขาวในปี2025ซึ่งเม็กซิโกปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าสหรัฐไม่สามารถเปลี่ยนชื่อแหล่งน้ำระหว่างประเทศที่ใช้ร่วมกันได้ฝ่ายเดียวกรณีดังกล่าวยังนำไปสู่ข้อพิพาทระหว่างเม็กซิโกกับ Google หลัง Google Mapsแสดงชื่อแตกต่างกันตามประเทศโดยผู้ใช้งานในสหรัฐเห็นชื่ออ่าวอเมริกาขณะที่ผู้ใช้งานในเม็กซิโกยังเห็นชื่ออ่าวเม็กซิโกส่วนผู้ใช้งานในประเทศอื่นก็เห็นชื่อทั้งสองแบบสำหรับทะเลสาบออนทาริโอเป็นหนึ่งใน5ทะเลสาบ Great Lakes ตั้งอยู่ระหว่างรัฐนิวยอร์กของสหรัฐกับรัฐออนทาริโอของ

0: มีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
0: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยน

0: ยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
1: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
0: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน0532144410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
0: มนนมสด Your happiness

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่อยากจะบอกว่าอนาคตของลูกเริ่มต้นจากโรงเรียนที่มองเห็นศักยภาพของเขาวารีโอเพนเฮาส์2027เปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณหากคุณกำลังมองหาโรงเรียนที่ไม่ได้สอนเพียงให้ลูกเรียนเก่งแต่พร้อมค้นหาความถนัดพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้ลูกเติบโตในแบบของตัวเองเชิญนะคะมาเปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันหน้าที่ของโรงเรียนก็คือช่วยเขาค้นพบขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาสัมผัสประสบการณ์จริงมาดูห้องเรียนมาพูดคุยกับครูมาดูหลักสูตรและกิจกรรมและค้นพบว่าวารีเชียงใหม่จะพาลูกของคุณไปได้ไกลแค่ไหนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งในระดับอนุบาลส่วนระดับประถมและมัธยมตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง11โมง45นาทีที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่พบกันนะคะเยี่ยมชมหลักสูตรและห้องเรียนกิจกรรมเวิร์กช็อปนำเสนอหลักสูตรเข้มข้นสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จริงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้อย่าปล่อยให้การเลือกโรงเรียนเป็นเพียงการเลือกสถานที่เรียนนะคะแต่อยากให้เป็นการเลือกพื้นที่ที่ลูกจะเติบโตพบกันในวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะอนาคตของลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนใครวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 0531402324การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลค่ะ
1: ถูกจริงประทับใจ
2: ไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
3: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
3: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053093447
2: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
0: คุณผู้ฟังคะเชื่อว่ากับการแบ่งปันไม่เพียงนำความอิ่มเอมใจมาให้ผู้ให้นะคะแต่ยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับหากว่าคุณเลือกผลิตภัณฑ์ Flora B ไม่ว่าจะเป็นของฝากไม่ว่าจะเป็นการให้ใดๆก็ตามแต่เรามีการจัดกระเช้าเพื่อรองรับการให้ในทุกเทศกาลทุกการให้ในความรักและความปรารถนาดีที่มีต่อกันนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะวันนี้กับการจัดทำเครื่องทายทานในการทำบุญด้วยการนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพและยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับในทุกๆสถานภาพเชิญแวะมานะคะที่ Flora B Shop เพื่อเลือกกระเช้าของขวัญหรือจะเป็นกระเช้าในการทำบุญตลอดจนการดูแลสุขภาพกับการรับอย่างประทับใจมีหลากหลายรูปแบบรวมทั้งการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้คุณได้เลือกกันนะคะที่ร้าน Flora B ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์หรือที่ Flora B Shop ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรสอบถามเพิ่มเติมค่ะ053-420-977ค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่วมทำร่วมใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่1กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่3ถึง4กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tunedFor news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532785555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจ

0: ืนสูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio. You're listening.

0: จะไปกับฉันไหม
1: บ้าหอได้พูดอะไรอ่ะ
0: ไม่ได้แล้วพี่

ดีเช้าวันใหม่และเดือนใหม่นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่วันอังคาร1กันยายน2569อย่าลืมพลิกปฏิทินด้วยค่ะไปกันต่อกับเดือนนี้เดือนที่9เลขสวยเลขงามเลขดีที่หลายคนชอบกันนะคะคุณผู้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นเช้านี้อากาศดีมากเลยนะหลังจากที่เมื่อวานทั้งวันไม่เจอแดดเลยเช้านี้แดดมาแต่เช้าเหมือนจะรู้ว่าเข้าสู่เดือนใหม่แล้วและทุกคนต้องการแสงแดดเพราะว่าฝนก็ไม่ตกด้วยนะตกแบบตกๆหยุดๆคือตกไม่หนักไม่หนักมากแล้วก็เมื่อวานทั้งวันเนี่ยอึมครึมสุดๆไปเลยค่ะอบอ้าวอีต่างหากแต่เช้านี้ส่งแดดมาให้เราได้ชื่นใจได้สดใสกันแต่เช้าเลยทีเดียวนะคะเข้าสู่เดือนใหม่กันค่ะคุณผู้ฟังกับวันที่1กันยายนและเข้าสู่การใช้ไทยช่วยไทยพลัสเดือนสุดท้ายแล้วด้วยแน่นอนนะคะว่าหลายๆคนอาจจะมีโปรเจกต์ในการซื้อแตกต่างกันไปบางคนอาจจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องกาแฟเรื่องของใช้ต่างๆนานาซึ่งในช่วงต้นๆเดือนเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสก็จะคึกคักนิดหนึ่งให้สมกับเป็นเดือนใหม่กันแล้วกันนะคะเริ่มต้นกับวันที่อากาศดีๆก็ต้องหยิบเพลงนี้มาฝากกันค่ะ Nursery Sound ซึ่งเพลงนี้เป็นเวอร์ชันของแดนวรเวทที่ร้องไว้อากาศดีๆและพี่เจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์กับอากาศดีๆเช่นเดียวกันชื่อเพลงเหมือนกันแต่ว่าเนื้อร้องแล้วก็การร้องเนี่ยแตกต่างกันเลยทีเดียวนะคะกับการทำงานในเช้าของวันใหม่แล้วก็เดือนใหม่กันด้วยคุณผู้ฟังมีเพลงพร้อมมาฝากกันเช่นเคยนะคะฟังเพลงสบายๆแล้วก็จะได้มีแรงใจในการทำงานกันต่อและบ่ายนี้ก็มาลุ้นกันค่ะว่าใครจะรวยบ้างรับเดือนใหม่กันนะคะแน่นอนว่านอกเหนือจากการที่เราได้ลุ้นเรื่องของตัวเลขแล้วเนี่ยการทำงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเหลือแค่4เดือนเท่านั้นจะสิ้นปีแล้วไวมากๆเลยค่ะที่สำคัญคือเดือนนี้ไม่มีวันหยุดใดๆทั้งสิ้นเลยทีเดียวนอกเหนือจากวันเสาร์วันอาทิตย์ใครที่มีวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์2วันเนี่ยก็จะได้หยุดทั้งสิ้น8วันทวนนะส่วนใครที่มีวันหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียว4วันทวนของเดือนนี้สู้ๆกันละกันนะคะชีวิตคือการต้องสู้อยู่แล้วสู้กับตัวเองสู้กับงานสู้กับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวไม่ต้องชนะก็ได้นะแต่ว่าอยู่ได้อย่างสบายๆไม่ทำให้เราเครียดนะคะคลิปโมโนโทนส่งเพลงนี้มาเป็นกำลังใจกับรักต้องสู้ในเช้านี้เดี๋ยวหลังคลิปนี้มาติดตามพยากรณ์อากาศเช้านี้กันค่ะ

ที่ผ่านมาตื่นเช้ามานี่ก็มีแรงเยอะนะคะมีแรงทำงานมีแรงทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นก็ลุยกันต่อกับเดือนกันยายนรักต้องสู้งานเก่าของคราบราวนะคะในเวอร์ชันของกิฟต์โมโนโทนที่เพราะมากๆเลยทีเดียวค่ะมาดูอากาศเช้านี้การข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้าวันอังคารที่1กันยายนนะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเปรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มนั่นเองนะคะส่วนเชียงใหม่วันนี้ค่ะยังมีเปอร์เซ็นต์ของการเจอฝนเยอะๆอยู่เหมือนกันนะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่31องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา7นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 23.6 องศาและสูงสุด 27.4 องศาสำหรับเมื่อวานนี้นะคะบนยอดดอยอินทนนท์ต่ำสุดที่12องศากิ่วแม่ปาน14องศาพระตำหนักภูพิงค์ราชินีเวศ 12.5 องศาสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 17.3 องศาเซลเซียสค่ะนี่คืออากาศเช้าๆที่เชียงใหม่บ้านเราถึงแม้ว่าเราจะเห็นฝนเราจะเห็นอากาศดีๆเห็นแดดตอนเช้าแต่ใช่ว่าฝนจะไม่ตกนะคุณผู้ฟังซึ่งเปอร์เซ็นต์ในการเจอฝนบ้านเรายังมีอยู่ยาวๆไปจนถึงประมาณวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะก็รอลุ้นเรื่องของฟ้าฝนแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยเพราะช่วงนี้คนป่วยและไม่สบายเยอะมากๆเลยนะคะและเช้านี้ของเราค่ะอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ขับเคลื่อนความสุขไปกับคุณเสมอไปเที่ยวไปทำงานไปไหนให้ Toyota เชียงใหม่พร้อมดูแลคุณนะคะเป็นเจ้าของรถคันใหม่กับเงื่อนไขที่พิเศษมากๆเลยทีเดียวค่ะทั้งรถใหม่ที่ขับแบบสบายอยากจะได้แบบไหน Toyota เชียงใหม่เรามีรถพร้อมส่งมอบให้คุณได้เลือกกันนะคะหรือว่าจะเป็นการดูแลหลังการขายรถที่ดีก็คือเจ้าของต้องใส่ใจแล้วก็เช็ครถให้มั่นใจกันด้วยค่ะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่6สาขาช่างพร้อมมากๆในการที่จะดูแลรถโตโยต้าทุกคันนะฮะให้ใช้งานได้ดีเสมอๆหรือมองหารถคันใหม่เราก็พร้อมให้การดูแลคุณเช่นเดียวกันค่ะและกับคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจให้โตโยต้าเชียงใหม่ดูแลคุณกับ6สาขาเรานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองงาลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์ราวเบอร์นี้นะคะนัดหมายเทสไดร์และก็นัดหมายในการนำรถเข้าไปตรวจเช็คได้ที่0532020009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะใหม่เจริญภูราบ้างเพลงนี้ดอกไม้กระจายกันค่ะ

ยังมองเราเนี่ยพูดกันเพลงนี้ค่ะงั้นกับของพี่ตู่ณัฐธิดาแก้วบัวสายฟ้าก็มองเราหลายๆคนก็มองเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องดูดีแล้วก็ต้องเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองเยอะๆเลยนะคะฟังเพลงพร้อมด้วยกันในเช้านี้ของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะในขณะที่ในเมืองฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่สลายที่เริ่มเจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังล่าสุดที่แม่แจ่มก็มีการตรวจเช็คแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำแม่แจ่มหลังฝนตกพบว่าสะพานบ้านทับใกล้จุดวิกฤตแล้วคุณผู้ฟังก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เริ่มล้นตลิ่งแล้วก็คือน้ำแม่แจ่มล้นตลิ่งท่วมถนนเชื่อมสะพานหมู่กระทะแม่นีหลังโกดังรถเล็กผ่านไม่ได้แล้วตอนนี้นะแม่แจ่มเจอก่อนใครเพื่อเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ที่แม่ฮ่องสอนบางจุดก็เริ่มมีน้ำท่วมกันแล้วด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละที่เราต้องระมัดระวังแม้บ้านเราแม้ในส่วนที่เราอยู่เนี่ยจะไม่เจอปัญหาแต่ว่าที่อื่นเขาก็ค่อนข้างหนักเอาเรื่องเหมือนกันให้กำลังใจกันด้วยกันละกันยังคงอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะเพราะฉะนั้นก็ยังเบาใจไม่ได้แต่ใดๆก็แล้วแต่อย่าลืมยิ้มกันเยอะๆนะคะคุณผู้ฟังอะไรจะเกิดขึ้นยิ้มไว้ก่อนอ้นสีพันธ์เพลงนี้กับยิ้มรับเดือนใหม่กันยายนกันค่ะ

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiangmai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiangmai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
5: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
5: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

นั้นค่ะของเชนบาเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง If That Okay With You นะคะก่อนนั้นมีเจมส์บรานส์ด้วยกับ1973ค่ะการรายการกับ47นาทีแล้วนะคะกับเวลาในช่วงเช้าของเราและเดือนกันยายนด้วยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งกันยายนสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้ก็คือมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้น4เดือนที่เหลือของปีนี้เราต้องไม่ประมาทเพราะชีวิตสั้นจริงๆนะคะจากลาวันไหนก็คาดเดาไม่ได้จะจากโรคภัยหรือว่าจากธรรมชาติหรือว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุใดๆก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นใช้เวลาในวันนี้และวินาทีนี้ให้ดีและเต็มที่ก็พอค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็แต่ละเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเราหรือว่าเกิดขึ้นกับชีวิตเราก็สามารถที่จะเป็นข้อคิดเตือนใจได้ดีมากๆไม่ประมาทดีที่สุดเลยนะคะและสำหรับบ้านไหนที่กำลังมองหาสินค้าดีๆเพื่อการดูแลบ้านก็ต้องที่นี่เช่นเดียวกันค่ะเพราะมีครบและมีเยอะมากๆจะไม่ทำให้คุณผิดหวังไม่เสียเวลาในการไปแน่นอนเพราะหลายคนเนี่ยเวลาไปซื้อของแต่ละทีนี้จะมีความรู้สึกว่ามีไม่ครบบ้างได้ของแบบไม่ถูกใจไม่ตรงปกบ้างไม่มีปัญหาแน่นอนเมื่อคุณไปที่โคเปนเฮาส์นะคะฝนมาแบบนี้คุณผู้ฟังบ้านใครที่มีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโคเปนเฮาส์เราชวนคุณมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับกับทุกสภาพอากาศและแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะคะครบทุกตัวช่วยในงานซ่อมเลยค่ะทั้งงานยาแนวกันซึมอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกเพียบมากมายพิเศษสุดซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทด้วยซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้ที่โกเปนเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบนี้ที่เดียวกับโกเปนเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณนั่นเองค่ะอย่าลืมแวะไปช็อปกันได้กับสินค้าราคาพิเศษและตอนนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะเปิดคลังลดสุดช็อกเลยค่ะสินค้าเยอะมากเพียบแน่นอนค่ะ 9.9 หันราคาช็อปยาวๆ9วันแบบจุกๆของใช้ในบ้านที่เล็งไว้ถึงเวลาต้องจัดแต่จะมีทั้งชุดม็อบในการทำความสะอาดบ้านถังขยะใช้งานก็ง่ายโต๊ะรีดผ้าสำหรับคุณแม่บ้านและอีกเพียบเลยตามไปช็อปความคุ้มแบบนี้ด้วยกันได้กับโปรโมชั่น 9.9 ช็อปยาว9วัน 1-9 กันยายนนี้ที่โกเปนเฮาส์ทุกสาขานะคะเชียงใหม่พบกันที่สาขาวงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยส่วนสาขาลำพูนก็แวะไปช็อปเช่นเดียวกันค่ะช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้สะดวกสบายเช่นเดียวกันยินดีให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดกับ Golden House นะคะอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Golden House ได้เลยค่ะมาถึงงานของ JC Featuring กับ Alicia Keys เพลงนี้ Empire State of Mind ค่ะ

เดี๋ยวจะ10นาฬิกาแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะงานของ Adele เพลงนี้กับ Rolling in the Deep ค่ะและชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับ DJ จุนยังมีเรื่องราวและเพลงเพราะมาฝากคุณผู้ฟังตลอดทั้งวันเช่นเคย DJ จุนอยู่2ชั่วโมงแต่10โมงจนถึงเที่ยงวันหลังจากนั้นฟังเพลงสากลกับ Beautiful สาวพี่ตื่นกลับมารับไม้ต่อกันในช่วงบ่ายนั่งยาวถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมกับเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้กันละกันค่ะดูท่าจะไม่จบเพลงด้วยแหละเพราะว่าเพลงยาวประมาณ3นาทีเกือบ4นาทีเลยทีเดียวงานจากเรม่าเพลงนี้กับคำดาวนะคะเดี๋ยวเจอกันบ่ายโมงค่ะชั่วโมงนี้ไปก่อนทำงานได้ความสุขกับพร้าววันอังคารวันแรกของกันยายน

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะประกันสังคมปรับเกณฑ์ค่ายารักษาวัณโรคด้วยยาครอบคลุมสูตรยา BPALM และ BPAL ลดผลข้างเคียงเพิ่มโอกาสหายขาดนางสาวกาญจนาภูนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนโดยเฉพาะผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อที่จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างต่อเนื่องล่าสุดคณะกรรมการการแพทย์ได้ออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์สำหรับการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยวัณโรคและอัตราค่ารักษาวัณโรคดื้อยาลงวันที่17 สิงหาคม 2569เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลให้เหมาะสมกับแนวทางการรักษาในปัจจุบันโดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้เป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมอัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลกรณีค่ายารักษาวัณโรคดื้อยาด้วยสูตรยาระยะสั้นโดยพิจารณาจากรายการยาที่ใช้ตามตารางค่ายารักษาวัณโรคดื้อยาด้วยสูตรยาระยะสั้นซึ่งแนบถ่ายประกาศจำนวน2 รายการโดยเป็นยารับประทานทั้งหมดAll oral regimen ไม่มีการใช้ยาฉีดซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกและลดอาการข้างเคียงรุนแรงจากยาฉีดกลุ่มเดิมลดระยะเวลาการรักษาและลดภาระการใช้ยาเมื่อเทียบกับสูตรมาตรฐานเดิมโดยเป็นสูตรยาที่องค์การอนามัยโลก WHO แนะนำได้แก่1สูตรยา BPALM 2สูตรยา BPAL นางสาวกัญชนากล่าวเพิ่มเติมว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ของสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้การดูแลผู้ประกันตนมีความครอบคลุมสอดคล้องกับแนวทางการรักษาและสถานการณ์ของโรคในปัจจุบันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Allinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Allinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Allinamin X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Allinamin X Plus
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
8: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: ื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
11: BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
12: ไทยวัสดุ

0: สุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยายนที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: ไปหาหมอมั้ยคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening

ไว้แล้วก็ยืมอย่าลืมนะมันเขาไม่เอาเป็นไรกลับรักตัวเองดีกว่าและวันนี้เรากลับมาแล้วนะครับผู้ฟังตรงกับเดือนใหม่ด้วยนะฮะ1กันยายน2569นะครับวันอังคารนะฮะเข้าสู่ในช่วงเดือนใหม่ที่มีเงินเต็มกระเป๋าดูเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ยังคงเฝ้าติดตามเรื่องสถานการณ์ฝนฟ้านะครับซึ่งทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในช่วงสัปดาห์นี้เลยครับว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นถึง 80% ด้วยกันนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์7วันล่วงหน้านะครับไปจนถึงวันที่6กันยายนนะฮะประเทศไทยมีฝนตกหนักนะฮะจนถึงหนักมากนะครับโดยเฉพาะนะฮะในโซนภาคเหนือทางฝั่งตะวันตกนะครับคุณผู้ฟังซึ่งก็จะมีฝนประมาณถึง 60-80% ด้วยกันนะครับรวมไปถึงบางแห่งจะมีฝนตกหนักตลอดช่วงเลยทีเดียวดังนั้นในช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักจนถึงหนักมากนะครับรวมไปถึงฝนตกสะสมด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอย่างที่เราได้ยินข่าวกันมาเนี่ยแหละฮะคุณผู้ฟังรวมไปถึงน้ำล้นตลิ่งกันด้วยครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางใกล้น้ำไหลผ่านแล้วพื้นที่ลุ่มที่เคยน้ำท่วมมาก่อนต้องเตรียมตัวเฝ้าระวังรับมือครับส่งต่อเพลงเพราะกันในค่ำในชั่วโมงทำงานครับวันนี้วันที่หลายๆคนลุ้นนะฮะว่าจะได้เป็นเศรษฐีคนใหม่หรือเปล่า

านนี้เขาร้องเพลงเพราะทั้งคู่เลยเนอะว่านวานๆนะครับพี่สาวของบุกี้และออนนี่แหละเพลงเพราะมากนะฮะแพ้หัวใจตัวเองครับรวมไปถึงก่อนหน้านู้นจากกวางเอบีนอร์มอลกับพูดไม่ค่อยถูกนะฮะใครที่มีอาการเจ็บอาการปวดนะครับผู้ฟังฮะปวดใจไม่เท่าไหร่แต่ปวดกายนี่แหละสิฮะมันทำให้ชีวิตเนี่ยเดินทางหรือทำอะไรมันไม่สะดวกไม่สนุกไม่สะดวกเลยทีเดียวนะครับตื่นเช้ามานะฮะร่างกายที่น่าจะไปทำงานได้อย่างกระฉับกระเฉงนี่กลับมีอาการปวดอาการอักเสบนะครับปวดปวดตามกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อต่างๆขยับนี่ขยับหน่อยมันทรมานนะครับจังหวะชีวิตไปหมดนะครับอย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้มารั้งคุณครับวันนี้เรามีตัวช่วยครับอย่าง Planil 2X Gel นะครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟิแนกไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% ครับช่วยบรรเทาอาการปวดและก็ลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะฮะใช้งานง่ายครับคุณผู้ฟังทาแค่บริเวณที่มีอาการวันละ2ครั้งนะครับช่วงเช้า1ครั้งแล้วก็ช่วงเย็น1ครั้งครับตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วนะฮะทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจเลยครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือปวดจากการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะนะครับ Planil 2X Gel พร้อมดูแลคุณให้กลับมาได้ลุยอีกครั้งหนึ่งนะครับ Planil 2X Gel ครับหาซื้อได้เลยที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพครับ

0: ความไม่แพงถ้าจีนชมจันทรัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทรัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
2: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
3: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
2: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยุดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์
4: เสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้วทุกโรงภาพยนตร์นะครับ The Influencer รินระดาครับคุณผู้ฟังอย่าลืมไปติดตามชมนะฮะที่โรงภาพยนตร์นะครับนำแสดงโดยโยชิรินระดาครับกับพี่สาวอินฟลูนะฮะที่เธอจะกลับมาแก้แค้นให้กับเหล่าบรรดาเกลียนคีย์บอร์ดเหล่าบรรดาชาวเน็ตนะฮะที่คอยใส่ร้ายที่คอยทับถมใดๆก็แล้วแต่นะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นผลกระทบทำให้เธอเนี่ยนะฮะต้องทิ้งดิ่งร่างตัวเองจากชั้น14จากระฟ้าคอนโดมิเนียมนะครับเพื่อสังเวยให้กับชาวเน็ตร้อยพ่อพันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักนะฮะก่อนที่จะตื่นขึ้นมาอีกครั้งหลังโลกความตายครับซึ่งพร้อมกับโอกาสอีก49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อสะสางที่ยังค้างคาอยู่นั่นเองซึ่งก็จะมีฮันน่าเด็กสาวลึกลับที่ติดตามมาจากปรโลกที่คอยคุมเรื่องกฎของเวลาครับแล้วก็ปอชายหนุ่มที่คอยช่วยเหลือให้ปรินระดานั้นพ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกในโลกโซเชียลที่คนร่วมสร้างกันขึ้นมานะครับไปติดตามชมได้เลยครับคุณผู้ฟังภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะนอกจากโยชิแล้วยังมีกระทิงขุนนรงค์ครับพิซซ่ามูฟวี่และก็นีน่านัชชารวมไปถึงนักแสดงแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายเลยทีเดียวครับกับภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีที่ไม่อยากให้พลาดพร้อมความเสิร์ฟความสยองกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ

มีนะครับนี่คือเป็นอดีตครับแต่วันนี้เป็นเรื่องปัจจุบันนะฮะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่กำลังจะออกรถใหม่นะครับพบกับ MG Urban นี่ฮะรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG นะครับคันนี้ไปลองขับกันดูครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังไปขับแล้วจะหลงรักนะฮะเพราะว่าดีไซน์นั้นเขาน่ารักครับเรียบหรูดูทันสมัยขับง่ายนะฮะแล้วก็เขามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะและระบบการขับขี่ครับห้องโดยสารภายในนั้นกว้างขวางนั่งสบายพร้อมกับเบาะนั่งที่มีระบบเป่าลมด้วยส่วนด้านหลังจุของได้มากถึง480ลิตรนะครับสำหรับการชาร์จ1ครั้งเต็มๆเลยฮะไปที่ไกลสุด530กิโลเมตรและการบริการหลังการขายก็สบายใจหายห่วงได้เลยครับกับศูนย์บริการทั่วประเทศที่มีมากถึง126พร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และช่วยควบคุมตลอดอายุการใช้งานด้วยนะครับไปดู MG Urban ตัวจริงได้เลยครับที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศตอนนี้มีรถให้คุณได้ไปทดลองขับพร้อมกับรถส่งมอบด้วยนะครับที่โชว์รูม MG แวะไปกันได้เลยครับ

คนรักที่มีแต่ให้นะฮะให้เขาได้รักกันสุขความเจ็บฉันและฉันจะเก็บเอาไว้เองฝากให้เขารักครับจาก Yesterday ฮะเศร้าจังเลยเพลงนี้แต่ยอดวิวเนี่ย130ล้านแล้วนะ

นานะครับย้ำอีกครั้งใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลเข้าไปที่ App Store และ Google Play ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเข้าไปค้นหาคำว่าลานา Hospital ครับดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยครับคุณผู้ฟังคุณสามารถที่จะใช้บริการจากทางแอปพลิเคชันเพื่อให้ช่วยคุณเนี่ยเข้าถึงข้อมูลการรับการรักษาได้สะดวกมากขึ้นคุณสามารถดูประวัติการรักษานะครับดูใบนัดหมายนะฮะดูข้อมูลสุขภาพนะครับดูเรื่องของเช็ควันนัดครั้งถัดไปดูประวัติการฉีดวัคซีนนะฮะดูรายการยาที่คุณเคยได้รับนะครับรวมไปถึงข้อมูลบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างสะดวกและก็ยังมีในส่วนของการแสดงคิวนะครับคิวตรวจแบบ real time อันนี้สำคัญมากครับเพราะหลายคนเนี่ย request อยากได้ฟังก์ชันนี้นะฮะเพราะว่าจะได้รู้ว่าคิวเราเนี่ยมันถึงเท่าไหร่แล้วบางทีไปทำธุระนู่นนี่นั่นนิดนึงออกไปซื้อของแป๊บเดียวเอ้าลันคิวมาแล้วนะฮะคิวข้ามตัวเองไปซะงั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ครับคุณสามารถที่จะเช็คคิวทางแอปพลิเคชันได้เลยว่าตอนนี้คิวรันไปที่เท่าไหร่กันแล้วนะฮะสะดวกมากนะครับดาวน์โหลดได้เลยนะฮะที่ App Store และ Google Play ครับขอบคุณด้วยกับโรงพยาบาลลานานะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

ธอเก่งนะครับจากเจสเตอร์ฮะเอาละครับเวลาหมดแล้วในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งนะฮะชั่วโมงหน้ายังมีมิวสิคคอมโบเซตนะครับ4เพลงรวดเลยให้คุณได้ฟังกันต้นชั่วโมงครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนรับมือฝนตกหนักถึง2กันยายนเสี่ยงน้ำท่วมดินสไลด์ซ้ำจับตาพายุลูกใหม่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่11เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนถึงวันที่2กันยายน2569หลายพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าช่วงนี้ถึงวันที่2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกปัจจัยสำคัญมาจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจึงควรเพิ่มความระมัดระวังจากฝนตกหนักและฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งมีความเสี่ยงต่อภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับพายุดีเพรสชันบริเวณใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของจีนมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ไต้หวันช่วงวันที่3ถึง4กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงแนะนำผู้ที่มีแผนเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางส่วนประเทศไทยแม้พายุระบบนี้ไม่ได้มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศโดยตรงตามข้อมูลที่รายงานแต่ประชาชนยังควรติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงที่ประเทศไทยยังเผชิญฝนตกหนักและฝนสะสมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
7: จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสความงดงามในงานมหกรรมเสน่ห์สีสันชาติพันธุ์ลำพูนตระการตาไปกับตลาดวัฒนธรรมอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เลือกชิมช็อปสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นสุดพิเศษชมการแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมสุดอลังการตื่นตาตื่นใจกับการเดินแบบผ้าชาติพันธุ์พร้อมชมนิทรรศการและการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามาร่วมร้อยอัตลักษณ์สร้างคุณค่าจากทุนวัฒนธรรมสัมผัสเสน่ห์แห่งสีสันชาติพันธุ์ลำพูนที่รวมไว้ในที่เดียว28สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ณขวงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่แล้วพบกันนะครับ
8: สวัสดีเจ้า คุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
11: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
10: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
12: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
12: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
14: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening

และนี่คือ4เพลงนะครับที่ยาวต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะฮะซ่อนไม่หาเจฟซาเตอร์ครับแล้วก็เมื่อไหร่จะบอก EDC และก็เดอะพาร์กินสันแค่น้องชายบัสครับเริ่มต้นชั่วโมงจากโบกี้และนนทนนท์นะฮะที่คันหนังสือนะครับก็ให้ส่งฟังเพลงสบายๆยาวๆกันนะฮะในวันทำงานวันนี้ด้วยนะฮะวันนี้วันหนึ่งกันยายนครับเขาบอกวันนี้เป็นวันยกย่องแมวส้มจิงเจอร์แคทแอปพลิเคชันเดย์นะครับซึ่งถูกก่อตั้งโดยคริสรอยครับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ของชาวอเมริกาที่ผันตัวมาเป็นนักเคลื่อนไหวสิทธิสัตว์นะครับเพื่อรณรงค์ลดปัญหาแมวจรถูกทิ้งแล้วก็เพื่อให้ผู้คนนั้นให้ความสำคัญกับน้องแมวส้มนะครับที่มักถูกทอดทิ้งเป็นอันดับ2รองจากแมวดำนะเขาว่าอย่างนี้นะแมวสีดำเนี่ยอันดับ1เลยครับถูกทอดทิ้งนะอันดับ2คือน้องแมวส้มนะฮะแถมแมวส้มเนี่ยโดยเฉพาะตัวผู้มักจะมีตัวอ้วนกลมน่ารักน่าชังแถมยังขึ้นชื่อเรื่องความซนความแสบนะฮะคุณผู้ฟังนี่ใครรู้จักแมวกาฟิลนะฮะแมวส้มเนี่ยนี่แหละฮะความแสบความเขาเรียกความซ่ามันเนาะนะฮะนี่คือเป็นหนึ่งในบรรดาแมวที่เรียกว่าผู้คนเนี่ยนะฮะก็พูดถึงเยอะนะถ้าพูดถึงแมวส้มในความซนความทะลึ่งตึงๆอะไรของมันมีเยอะแยะเลยทีเดียวครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันยกย่องน้องแมวส้มนะนะฮะเข้าสู่ในชั่วโมงเราต่อนะครับคุณผู้ฟัง11:27 นะครับกับชิมแมวเรดิโอเฟรชชั่นอัพสดชื่นไปกับเสียงเพลงครับมาถึงเพลงนี้ฮะแน่ใจว่าหลายคนรู้จักครับแต่ถูกนำมารีคอเวอร์ใหม่โดย The White Haircut นะฮะ

0: อย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะครับช่วงนี้ทำงานโหมหนักงานมาตลอดทั้งเดือนนะครับพักผ่อนก็น้อยนะครับอย่าปล่อยให้อาการหรือว่าสถานการณ์แบบนี้ทิ้งไว้นะฮะคุณผู้ฟังวันนี้ให้อลินามินเอ็กซ์พลัสครับวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นดูแลร่างกายของคุณครับจัดเต็มด้วยส่วนประกอบสำคัญครับกับมีเฟอร์ซันไทอามีนนะฮะอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยให้ดูดซึมเร็วแล้วก็ง่ายขึ้นรวมไปถึงวิตามิน B6 B12 แล้วก็วิตามิน E ด้วยนะครับรวมไปถึงแคลเซียมแพนโพทิเนตที่สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดครับตอบโจทย์กับคนที่ต้องการดูแลตัวเองนะครับอลินามินเอ็กซ์พลัสเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกมากทานแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารนะครับมั่นใจคุณภาพกับมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บหรือคนที่มีร่างกายอ่อนเพลียหรือต้องการเสริมวิตามินให้กับสตรีมีครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรครับรวมทั้งช่วยเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชามือชาปลายเท้านะครับพร้อมไปต่อได้ทุกวันฮะหาซื้ออลินามินเอ็กซ์พลัสได้แล้วครับที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณแล้วก็อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยครับ
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น

0: สุดยอดเพลงนี้นะฮะแน่นอนครับคนในยุคเรายุคผมเนี่ยรู้จักเพลงนี้ฮะนี่คือตัดใจออริจินอลจากวีนัสนะครับแล้วก็ถูกนำมาทำดนตรีใหม่นะฮะในอัลบั้ม Genie Verse นะฮะในอัลบั้มที่1ครับโดย Full Step นะเอาเพลงนี้มาร้องใหม่นะฮะเพราะมากจริงๆฮะคุณผู้ฟังวันนี้เราหยิบมาให้ฟังกันนะฮะเป็นเวอร์ชั่นที่ทำออกมาแล้วเนี่ยแหมมันละมุนและดูกลมกล่อมที่สุดเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้ขอบคุณกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยนะฮะวันนี้พบกับ Pro Love นะฮะกับ New BZ4X นะฮะเฉพาะคุณเลยครับรับความคุ้ม2ต่อนะฮะดอกเบี้ย 0% นานสูงสุดถึง84เดือนผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ 1,300 ไป 13,652 บาทต่อเดือนนะครับหรือดาวเริ่มต้นที่0บาทก็ได้แบบไหนก็ได้นะคุณเลือกได้เลยและต่อที่2ครับคุณรับไปเลยกับ Toyota EV Wall Charger 7 กิโลวัตต์ครับพร้อมกับประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และขยายการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรนะครับและมั่นใจในทุกการเดินทางนะฮะรับรองการใช้งานแบตเตอรี่8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรรับรองการใช้งานระบบไฟฟ้าอีก5ปีครับหรือ 150,000 กิโลเมตรตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมแวะมาได้เลยที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับ0532220009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆ

0: โซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
1: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
1: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวงนะฮะที่นำเอาเพลงเก่ามาทำดนตรีใหม่แล้วก็ใส่ความเป็นวายฟ์ของเด็กรุ่นใหม่ลงไปนะครับฟรีแฮนด์ฮะและนี่คือขาดความอบอุ่นครับเพลงจากเสือใหญ่โอ้โหตอนนั้นเพลงนี้ดังมากในหูฟังนะฮะยังส่งต่อกับเพลงเพราะครับที่ชิมแบบ Radio Fashion Up ครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงในสุดช่วงนี้จะเอาเพลงเก่าที่นำมา cover ใหม่นะเปิดให้ฟังกันมันก็ทันสมัยแล้วก็ร่วมสมัยดีนะคุณผู้ฟังครับดูวายฟ์มันดูใหม่ดูสดชื่นดูเฟรชดีอะไรประมาณนี้เนาะเราก็เสิร์ฟไปต่อนะฮะเพลงนี้เช่นกันเลยครับนำมาทำใหม่ร้องใหม่ก็เพราะดี

แค่คุณนะครับออริจินัลจาก The Musketeer แล้วก็เพลงนี้ถูกนำมาร้องใหม่โดย Pearl Peach นะฮะกับอัลบั้มโตมากับ The Musketeer นั่นเองครับในช่วงท้ายนี้ขอบคุณกับ BYD Nostar เชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังไปพบกับใหม่และสุดกับ BYD C และ On 7นะครับ Design Around You ครับทุกรายละเอียดเราออกแบบมาเพื่อเติมเต็มให้ทุกการเดินทางนั้นสะดวกสบายและก็ลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับกับความโปร่งสบายจาก Panoramic Glass Roof นะฮะขนาด 2.1 ตารางเมตรครับพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยยกระดับในทุกช่วงเวลาของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเตือนอันตรายจากพฤติกรรมผู้ขับขี่หรือว่า DMS นะครับรวมไปถึงหน้าจอสัมผัสที่ปรับหมุนได้ขนาด 15.6 นิ้วนะฮะเรียกว่าเหมือนยกเอาเรียกว่าโน้ตบุ๊กอันใหญ่เลยไว้ในรถเลยคุณผู้ฟังเรียกว่าหน้าจอเต็มตามากนะฮะพร้อมกับการแสดงผลกระจกหน้าหรือว่า HUD ครับครบทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและความสะดวกสบายนะครับในแบบที่คิดมาเพื่อคุณในทุกมุมมองนะครับไปเจอตัวจริงได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังกับ BYD C Lion 7นะครับที่ BYD Nostar เชียงใหม่ทั้ง5สาขาครับสาขาราชดำเนินสาขามหิดลสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและสาขาขวงสิงครับ053-278-555ครับไหนๆก็เพลง cover ทั้งนั้นเลยนะฮะจะบอก cover ก็ไม่ใช่เป็นอีกเวอร์ชันนึงกันละกันเป็น rearrange นะฮะจากพี่ตู่ครับหากฉันตายจากซิสตี้มาทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ไปเลยนะฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเปิดให้ตรวจสอบยื่นเพิ่มถอนรายชื่อได้ถึง16กันยายนสำนักงานประกันสังคมประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อวันที่28สิงหาคม2569โดยเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thรวมถึงการปิดประกาศณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศหากนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อทั้งที่มีคุณสมบัติสามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อได้หรือหากพบว่ามีบุคคลปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อโดยเห็นว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถยื่นคำร้องขอถอนชื่อได้เช่นกันผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องสามารถดำเนินการได้ระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง16กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นทั้งนี้นายจ้างและผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบคำร้องได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วประเทศรวมถึงศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมสอลตโทรศัพท์029562929ในวันและเวลาราชการและสายด่วนประกันสังคม1506กด9ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อะ
4: ไปหาหมอเธ
5: อไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
8: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อม
5: ้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทน์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทน์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: Listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะเพลงเพราะฟังสบายเที่ยงวันถึงบ่ายโมงอยู่เป็นเพื่อนเบรกมื้อเที่ยงกับคุณให้ได้ฟังเพลงเพราะแบบ 70s ทุกวันและวันเสาร์ก็จะเป็น Oldies Save 60นะคะคุณคะอยากจะฟังเพลงกับเราก็แนะนำกันมาได้ค่ะยินดีนะคะส่วนวันนี้เราก็ทักทายกันไปด้วย Raindrops Keep Falling on My Head โดย BJ Thomas นะคะเพลงยอดนิยมอีกเพลงหนึ่งของ BJ Thomas ค่ะส่วนอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงยอดนิยมของ Neil Sedaka เพลงโด่งดังยุค60ปลาย70ต้นนะคะเพลงที่พูดถึง Super Bird นะคะความฝันของเด็กน้อยทุกคนมีเหมือนกันแหละค่ะฝันอยากบินได้ฝันอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่มากมายไปหมดเลยนะคะในยุค 70s นั้นน่าจะคล้ายๆกันแต่สำหรับยุคนี้ความฝันของเด็กๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างอยากจะเป็นครีเอเตอร์บ้างอยากจะเป็นอื่นๆบ้างจะอย่างไรก็ตามค่ะเป็นความฝันที่สดใสของเด็กๆนะคะสนับสนุนได้ก็สนับสนุนเป็นกำลังใจให้เขาไปถึงฝั่งฝันนะคะ Beautiful Sound อยู่ตรงนี้พร้อมกับบอกราคาทองคำอัปเดตก่อนเที่ยงวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 69,700 บาทค่ะขายออกบาทละ 69,900 บาททองคำรูปพรรณรับซื้อบาทละ 68,310 บาท96สตางค์ค่ะส่วนขายออกทองคำรูปพรรณบาทละ 7,700 บาทค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสาย IT ห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสมา499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลล์สินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% พรสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดชาร์จดีลหมดอดช็อก 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้ สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อกกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อกเซล สายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบาย499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลล์สินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดชาร์จดีลหมดอดช็อค 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้ Go Go สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: ผู้ซอง Good Memory วันนี้นะคะเป็นเพลงที่ชื่นชอบกันอย่างกว้างขวางนะคะไม่เฉพาะที่บ้านเราทั่วโลกเลยแหละค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่โด่งดังที่สุดของ British Group British American Group Rock นะคะ Foreigner นั่นเองค่ะซึ่งได้นำเพลงนี้ออกมาในปี1984จากอัลบั้มชุดที่5ของพวกเขาเพลงดังเพลงนี้ติดอันดับ1อย่างรวดเร็วทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษค่ะเพลงดังเพลงนั้นก็คือเพลง I want to know what love is foreigner ค่ะ Good song good memory วันนี้ค่ะ

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะสยามทีวีเชียงใหม่ซูเปอร์ช็อคเซลต้อนรับคุณแล้วค่ะ 9.9 ช็อคเซลวันนี้ที่ใครกำลังเล็งมือถือไอทีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ห้ามพลาดค่ะเพราะว่าสยามทีวีจัด 9.9 ซูเปอร์ช็อคเซล 1-9 กันยายนนี้สายมือถือสายไอทีจัดเต็มค่ะ9วันเท่านั้นเองค่ะสมาร์ทโฟนราคาหลักพันผ่อนเริ่มต้นเพียงหลักร้อยดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กปรินเตอร์จากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Apple iPhone Samsung Oppo Vivo Acer Asus และแบรนด์อื่นๆอีกมากมายค่ะรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ราคาช็อคทั้งทีวีเครื่องซักผ้าตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กพบกับแฟลชเซลลดสูงสุด 70% และชิ้นที่2ลดเพิ่มสูงสุดอีก 20% ค่ะผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทค่ะ9วันเท่านั้นนะคะ 1-9 กันยายนนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและที่ siamtv.com 9.9 นี้โปรแรงราคาช็อปต้องสยามทีวีค่ะบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมเสมอที่จะบริการคุณทุกๆวันและทุกโชว์รูมของเรานอกจากสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วสาขาของเรามีที่ลำพูน3แยกเมืองง่าที่อำเภอฝางที่จอมทองที่สันป่าตองและ4แยกซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะชมโตโยต้ารุ่นใหม่ๆและทดลองขับโตโยต้ารุ่นและแบบที่คุณชอบจนกว่าคุณจะพอใจพร้อมการตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของด้วยราคาสุดพิเศษและผ่อนสบายๆดอกเบี้ย 0% ผ่อนได้นานอย่างที่คุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยโตโยต้าทุกสาขาพร้อมบริการคุณทุกวันค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009และแวะไปชมที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะ
2: 1-9 กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบาย499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง

0: เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสมา499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อคแล้วโปรยิ่งช็อคกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อคแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดช้าดีลหมดอดช็อค 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
2: ้ 9.9 สยามทีวี
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-5599
4: คุณผู้ฟังคะจากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชระซึ่งก็มีหัวข้อที่น่าสนใจมากมายทยอยนำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังทุกวันเลยค่ะวันนี้จะพูดถึงไม่แสดงสีหน้าท่าทางหรือน้ำเสียงว่ารังเกียจสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกจนนอกหน้าแม้จะรู้สึกว่าไม่ชอบสิ่งนั้นจริงๆก็ไม่ควรจะทำเสียงไม่ชอบหรือแสดงสีหน้ารังเกียจออกมาบางคนชอบร้องยี้หรือทำสีหน้านิ้วคิ้วขมวดเหมือนมีตัวไส้เดือนมาถูกตัวนะคะคนเห็นเข้าจะรู้สึกว่าคุณไม่ควบคุมอารมณ์เลยนะคะเหมือนกับเด็กเล็กๆที่ไม่น่ารักถูกตามใจเสียจนเคยตัวบางสิ่งที่คุณรังเกียจคนอื่นอาจจะไม่รู้สึกรังเกียจเลยก็ได้เขาจะมองว่าคุณเป็นคนน่าขบขันและอารมณ์ตื้นจริงๆ

Triple Track 3 in 1 นะคะในช่วงนี้เรามีเพลงของ Elton John เพลงแรก Goodbye Yellow Brick Road นะคะเพลงที่2เป็นเพลงของ Edison Lighthouse เพลง Love Grows เพลงที่3เป็นเพลงของ Sutherland Brothers กับเพลง Arms of Mary ก็เป็นเพลงที่น่าฟังทั้ง3เพลงเลยการบันทึกก็อาจจะแตกต่างกันไปจากเวอร์ชันที่เคยได้ฟังบ้างนะคะก็ฟังทั้ง3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้กับ Beautiful Sound ค่ะ

บิวตี้ฟูซาวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเราอยู่เป็นเพื่อนทานมื้อเที่ยงตอนเบรกของคุณทุกวันค่ะที่ 92.0 MHz แห่งนี้บิวตี้ฟูซาวกับกันทิตาค่ะวันนี้ขอส่งท้ายรายการก่อนจากกันนะคะจงรักมนุษย์ทุกคนอย่างที่เขาเป็นเถิดเราเปลี่ยนแปลงเขาได้ยากมากค่ะก็รักตัวเองด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตาม Beautiful Sound ค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่เที่ยงวันสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเปิดตัว THAI Passport ยอดลงทะเบียนพุ่ง 1.3 ล้านคนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE เปิดให้บริการโครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบเป็นวันแรกเมื่อวันที่31สิงหาคม2569หลังได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างคึกคักโดยมียอดลงทะเบียนล่วงหน้ามากกว่า 1.3 ล้านคนขณะที่ช่วงครึ่งวันแรกมีผู้เข้าใช้งานจริงแล้วกว่า 100,000 คนโครงการดังกล่าวเป็นการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์สำหรับคนไทยโดยแพลตฟอร์ม AI Pass รวบรวมเทคโนโลยี AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลไว้ในจุดเดียวช่วยให้ประชาชนสามารถเลือกใช้งานโมเดลให้เหมาะกับลักษณะงานโดยไม่ต้องสมัครใช้บริการหลายแพลตฟอร์มสำหรับโมเดล AI ที่เปิดให้ใช้งานครอบคลุมตั้งแต่การสนทนาการเขียนโปรแกรมและการค้นคว้าเชิงลึกอาทิ GPT 5.6 Sol O3 Deep Research Claude Opus 5 Gemini Pro Nano Banana Pro Lyria 3 Pro Sona Reasoning Pro C Dream 4.0 และ C Dance 2.0ผู้ใช้งานสามารถนำ AI ไปประยุกต์ใช้กับงานในหลายระดับตั้งแต่การสรุปเอกสารการร่างข้อความการสร้างภาพประกอบไปจนถึงการต่อยอดงานขั้นสูงโครงการ THAI Passport ยังมุ่งส่งเสริมความรู้ด้าน AI และการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรจากพันธมิตรระดับโลกได้แก่ Google for Education, Microsoft 11, OpenAI และ NVIDIA Deep Learning Institute โดยผู้ใช้งานสามารถสะสมคะแนนเพื่อปลดล็อกสิทธิการใช้งานโมเดลระดับโปรรวมถึงรับใบประกาศนียบัตรทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายน2569จะได้รับสิทธิอัปเกรดเป็นระดับ Innovator ฟรี30วันและสามารถใช้งานได้ฟรีตลอดโครงการจนถึงวันที่31สิงหาคม2570โดยมีเงื่อนไขต้องสะสมคะแนนเรียนรู้อย่างน้อย100คะแนนต่อเดือนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tunedFor news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1 ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตร พร้อมห้องโดยสารกว้าง นั่งสบาย มั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
5: Allinamin X Plus
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin
5: X Plus Allinamin
4: X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin
5: X Plus
4: จากประเทศญี่ปุ่น
5: Allinamin X Plus
6: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช้อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
7: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็ง ผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
12: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
11: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
12: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
14: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
13: ่
14: ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplexWelcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening.

สวัสดียามบ่ายมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับบ่ายของวันอังคารที่1กันยายน2569ค่ะซึ่งแดดแรงมากๆในภายนี้ออกไปข้างนอกนี้แทบจะไม่ได้เลยทีเดียวอากาศในแต่ละวันแตกต่างกันไปไม่แปลกใจเลยที่ตอนนี้คนไม่สบายเยอะมากเลยนะเจอเพื่อนๆหรือว่าเจอหลายๆคนก็ทักเหมือนกันนะคะว่าช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีตอนกลางคืนก็ใช่ว่าจะเย็นสบายนะในวันที่ฝนตกมันมีความร้อนอบอ้าวอยู่ก็ยังต้องพึ่งพาในการเปิดแอร์ในการนอนนั่นเองค่ะและตอนเช้าบางวันก็เจอฝนบางวันก็เจอแดดอย่างวันนี้ก็แดดมาแบบเต็มที่ท่ามกลางการประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักในโซนของเชียงใหม่เราไม่รู้ว่าจะตกโซนไหนบ้างแต่ที่แน่ๆคือณตอนนี้แดดแรงมากๆเลยดูแลสุขภาพกันนะคะเข้าสู่ชั่วโมงยามบ่ายของการฟังเพลงกันด้วยค่ะนั่งยาวๆไปถึง4โมงเย็นและชั่วโมงแรกก็ฟังเพลงสากลด้วยกันช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เปิดเพลงนี้ไม่จบก็เลยมาเปิดในชั่วโมงนี้ให้เต็มๆกับเรม่าคัมดาวนะคะก่อนนั้นมีเสียด้วยกับ Unstoppable นั่นเองค่ะเพิ่มเติมความสุขในการฟังเพลงเป็นเพื่อนกันในช่วงเวลาบ่ายๆและเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะเราละอย่างกับเบซี่ค่ะ

จากเดอะชิลเพลงนี้ค่ะคุณฟังอินสไตรีนะคะก่อนนั้นมีลอล่าอย่างด้วยกับแมซี่นั่นเองค่ะบ่ายโมงกับ27นาทีแล้วและชั่วโมงยามบ่ายของเรามาพร้อมกับโตโยต้าเชียงใหม่ด้วยค่ะเพื่อนคู่ใจให้การเดินทางคุณสมูทและราบรื่นมากๆเลยทีเดียวนะคะชอบโตโยต้าคันไหนไม่ต้องรอค่ะคุณฟังแวะไปเทสต์ไดรฟ์แวะไปเลือกกันได้เพราะเรามาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษและแน่นอนต้องขอบคุณสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจให้เราได้ดูแลรถคันใหม่ของคุณนะขอให้ทุกการเดินทางของคุณราบรื่นแฮปปี้และก็มีความสุขนะคะนำพาทั้งรอยยิ้มความสุขและความสำเร็จมาให้กับลูกค้าทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณจากใจกับโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนนะคะส่วนคอลเซ็นเตอร์เบอร์นี้053-202-009นะคะรับความคุ้มกันต่อกับรุ่นของ New BC4X ค่ะรถไฟฟ้าของโตโยต้าที่สวยและล้ำมากๆดอกเบี้ยพิเศษที่0% นานสูงสุด84เดือนผ่อนสบายเริ่มต้น 13,652 บาทต่อเดือนหรือว่าจะเลือกเป็นดาวเริ่มต้นที่0บาทนะคะต่อที่2รับฟรีไปเลยค่ะ Toyota EV Voice Charger ประกันชั้น1 Toyota Care PHYD ขยายระยะรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรมั่นใจทุกการเดินทางรับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฟฟ้า8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรรับรองการใช้งานระบบไฟฟ้า5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรวันนี้ถึง31ตุลาคมเลยนะคะสนใจก็อย่าลืมแวะไปเจอกันได้และอัปเดตข่าวสารเพิ่มเราเป็นเพื่อนทางช่องทางของ LINE Toyota เชียงใหม่ไม่พลาดข่าวสารและโปรเด็ดแน่นอนที่Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะ Marshmallow ค่ะและ Donash นะคะ Slow Motion ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
5: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
5: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
7: ์เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

สาวๆสไปค์เกิลค่ะคุณนภังนี่คือสต็อปนะคะก่อนหน้านั้นมีซิกเพนเนอร์เดอะเรเชอร์กับคิสมีเพลงที่คุณนภังถามมาด้วยกับชั่วโมงยามบ่ายตอนนี้บ่ายโมงกับ45นาทีไปเหมือนกันนะคะคุณนภังกับครึ่งหลังของวันนั่นเองค่ะก็วันนี้เป็นวันที่เริ่มใช้ในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสรอบของเดือนกันยายนนะคะบรรยากาศในการซื้อขายในตลาดทั่วไปก็น่าจะเริ่มคึกคักค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าทั่วไปที่มีป้ายไทยช่วยไทยพลัสคือตอนต้นเดือนเนี่ยจะคึกคักกลางๆเดือนก็ยังพอมีอยู่แต่ว่าพอถึงช่วงประมาณ2สัปดาห์ก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้จะเงียบเหงาทีนึงเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะหมดแล้วเลยประมาณนี้บางคนที่ใช้เต็มโควต้าในแต่ละวันแต่บางคนก็อาจจะใช้แบบหลัก10หลักร้อยค่อยๆใช้ทยอยใช้กันไปซึ่งพี่เตินเองก็ใช้หมดก่อนที่จะสิ้นเดือนนั่นเองค่ะก็ถือว่าค่อยๆซื้อโน่นซื้อนี่หลัก10หลักร้อยเราก็สามารถใช้ได้มันก็ทำให้ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าเราได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะว่าจะมีเฟสต่อไปในช่วงของก่อนจะสิ้นปีหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆรอบนี้เป็นเดือนที่4กันแล้วนะคะกันฟังแล้ววันนี้ยังเป็นวันแห่งความหวังกันด้วยถนนหลายเส้นทางที่เป็นถนนที่มีแผงในการขายลอตเตอรี่เยอะเนี่ยคึกคักมากๆฝากให้ระมัดระวังเรื่องการหยุดการจอดในการซื้อลอตเตอรี่กันด้วยกันละกันเดี๋ยวบ่ายนี้รู้กันว่าใครจะรวยบ้างนะคะงั้นกล่าวของทัตยังเพลงนี้บ้างกับ

ชนสโมเกอร์ something just like this นะคะก่อนนั้นมี Pixie Lott และ GD Pop ด้วยกับ Dancing on My Own แพทยังกับ I Believe ค่ะสบาย2แล้วคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามในชั่วโมงนี้ของเราและเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันพร้อมกับเพลงไทยเหมือนเดิมนะคะนั่งยาวๆไปอีก2ชั่วโมงช่วงบ่ายๆอากาศก็เริ่มมีความครึ้มบ้างนิดนึงมีลมมาพอให้พักได้เย็นชื่นใจกันบ้างนะคะเจฟชาร์เตอร์เพลงนี้ส่งท้ายกับไรเอาได้ค่ะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสองค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะชลประทานเชียงใหม่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำยืนยันเขื่อนหลักน้ำอยู่ในเกณฑ์ดียังมีพื้นที่รับน้ำเหลือนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากข้อมูลศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ประกาศเตือนในห้วงระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569จะมีฝนตกและตกหนักในบางพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ทางโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการให้หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานหัวหน้าฝ่ายช่างกลหัวหน้าฝ่ายทรงน้ำและบำรุงรักษาที่1ถึง8ติดตามสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่าในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงโดยสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีปริมาณน้ำ209ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ79อยู่ในเกณฑ์น้ำดีมีช่องว่างรับน้ำได้อีก84ล้านลูกบาศก์เมตรเพียงพอสำหรับรองรับน้ำจากอิทธิพลพายุฝนที่จะเกิดขึ้นส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำ182ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ69อยู่ในเกณฑ์น้ำดีมีช่องว่างรับน้ำได้อีก81ล้านลูกบาศก์เมตรเพียงพอสำหรับรองรับน้ำจากอิทธิพลพายุฝนที่จะเกิดขึ้นขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง13แห่งมีปริมาณน้ำ80ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ77อยู่ในเกณฑ์น้ำดีและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก116แห่งมีปริมาณน้ำ44ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ65อยู่ในเกณฑ์น้ำดีสำหรับสถานการณ์น้ำท่าในเขตลุ่มน้ำปิงพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงสถานี P1 สะพานนวรัตน์อำเภอเมืองเชียงใหม่มีระดับน้ำ 1.41 เมตรต่ำกว่าตลิ่ง 2.79 เมตรแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยลำน้ำสาขาต่างๆที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ทุกสายได้แก่น้ำแม่แตงน้ำแม่ริมแม่น้ำปิงอยู่ในเกณฑ์ปกติปริมาณน้ำน้อยกว่า 30% ของลำน้ำซึ่งในภาพรวมสถานการณ์น้ำในจังหวัดเชียงใหม่ณขณะนี้ยังคงอยู่ในสภาวะปกติไม่มีรายงานการเกิดอุทกภัยโดยกรมชลประทานจะติดตามอย่างต่อเนื่องและจะแจ้งให้ทราบทันทีเมื่อมีแนวโน้มสถานการณ์วิกฤตจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ
8: ่
9: ะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร 053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: อ10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
14: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
14: ว้าว
13: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: You're listening.

นที่ไหนตกบ้างส่วนนี้เริ่มปอบแปะมาบ้างเบาๆเนื้อกันนะฟังน้ำปิงแบบมีฝนตกมาบนผิวน้ำเห็นชัดเจนเลยทีเดียวนะคะอาจจะติดฝนบ้างในบางจุดค่ะคุณนภาแต่ว่าตกไม่เยอะมากนะคะอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงจากตอนบ่ายเพราะว่าเมื่อกี้คือร้อนแดดแรงมากเลยทีเดียวพิกซี่เพลงนี้ก็ติดฝนและเพลงใหม่ล่าสุดของณัฐศักดิ์ธรด้วยกับร่มนั่นเองช่วงนี้พกร่มไว้ก่อนแล้วกันค่ะฝนตกก็สามารถที่จะช่วยกันฝนได้แดดมาก็กันแดดได้อเนกประสงค์มากๆสำหรับร่มนะก็อย่าลืมพกร่มกันด้วยกันละกันนะคะฟังเพลงด้วยกันในชั่วโมงนี้เลือกเพลงไทยมาฝากกันเหมือนเดิมกับชั่วโมงที่2เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาถึงงานของมายาราบและสินายเพลงนี้กับ Strange Zoneอยู่ในโซนที่มีฝนพรำๆนะคะ

0: ลองหัวใจนะคะขอให้ความรักที่เธอเลือกแล้วก็ความรักที่เธออยากได้เนี่ยให้สมหวังให้แฮปปี้ให้ได้ดั่งใจที่เธอต้องการเป็นคำอวยพรจากสลับคิสนั่นเองค่ะชื่อเพลงก็คือผู้ครองหัวใจบ่าย2กับ23นาทีนะคะคุณผู้ฟังกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและชั่วโมงนี้มาพร้อมกับ MG Plymouth ด้วยตลอด11ปีที่ผ่านมา MG Plymouth ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านนะคะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปี MG Plymouth ค่ะเราจัดแคมเปญสุดพิเศษระหว่างวันนี้ถึง30กันยายน2569ถึงสิ้นเดือนนี้เมื่อคุณแวะไปทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรมเทสต์ไดรฟ์คาเฟ่รับฟรีไปเลยค่ะกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Plymouth ลูกค้าที่นำรถมารับบริการที่ศูนย์บริการ MG Plymouth มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีไปเลยค่ะกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมพร้อมรับส่วนลดพิเศษส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่าไหล 15% ด้วยและยังมีข้อเสนอพิเศษสุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายนนี้รับฟรีไปเลยค่ะกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางของคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth ได้ที่ MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลนะคะอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงได้เลยค่ะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Plymouth เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Plymouth ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Plymouth คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Plymouth ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Plymouth ดูแล
0: เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลค่ะพร้อมดูแลให้คุณได้เลือกรถที่ตรงใจและใช้งานได้อย่างสบายใจเลือก MG ครั้งใดมั่นใจที่ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงนะคะ Freehand ค่ะเมื่อถูกคนพบ

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
4: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
7: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
8: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
7: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
9: ์ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music

งานจาก The White Haircut ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเขาเป็นศิลปินที่ร้องเพลงนี่เป็นเอกลักษณ์มากๆเสียงนี่เรียนแบบยากเลยทีเดียวนะคะ The White Haircut ค่ะจากอัลบั้ม Geniverse นะคะชื่อเพลงก็คือไม่อยากให้ลำบากใจซึ่งเป็นงานเก่าของบูโดกันที่เคยร้องไว้นำมาทำเป็นสไตล์แบบร็อกๆเล็กน้อยก็น่าฟังดีเหมือนกันนะคะอยู่ด้วยกันกับชั่วโมงยามบ่ายของเราตอนนี้บ่าย2กับอีกประมาณ39นาทีเมื่อกี้บอกว่าโซนนี้ฝนตกใช่ไหมคะก็มีรายงานเหมือนกันว่าแถวโซนแยกสันเด็กนี่ฝนตกหนักแต่ตอนนี้คือแดดกลับมาอีกแล้วมาพร้อมกับอากาศที่ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวค่ะอากาศใน1วันนี้ก็สลับกันไปมาเป็นไบโพล่าเหมือนคนเลยจริงๆนะคะอยู่ด้วยกันค่ะมาพร้อมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมออุ่นใจทุกเวลาห้องฉุกเฉินเราก็พร้อมให้การดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่าปล่อยให้อาการรุนแรงรับการประเมินและรับการดูแลจากทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะทุกนาทีของคุณมีความหมายและเราพร้อมอยู่เคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะสามารถรับบริการได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยหรือว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพด้านอื่นนะคะครอบคลุมดูแลไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ของหลักประกันสุขภาพนะคะหรือว่าจะเป็นสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ของประกันสุขภาพนะคะของบริษัทประกันทั่วไปและรวมไปถึงสิทธิ์ของการดูแลสุขภาพของข้าราชการก็สามารถใช้บริการได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอเช่นกันสอบถามเพิ่มเติมค่ะ053-200-002บนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงใครๆก็ใกล้หมอรับบริการในการดูแลสุขภาพได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยนะคะมีเพลงนี้บ้างกับหลุมอากาศค่ะ

ลำนำสายลมของเอเชียเซเว่นเลยค่ะคุณผู้ฟังนี่คือศิลปินเดียวกันแต่ชื่อเพลงก็คือ Who Are You ตะโกนนะฮะเป็นอีกหนึ่งเพลงของเอเชียเซเว่นซิงเกิลใหม่ล่าสุดค่ะงั้นจะเคลียร์ด้วยกับไม่เจ็บเลยสักวัน I Choose Me ถ้าเกิดเรารักตัวเองแล้วก็เลือกตัวเองเราไม่เจ็บแน่นอนมีแต่จะทำให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมกลับมารักตัวเองให้เยอะๆมากๆกันละกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังและชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับรินและดากันด้วยยังคงแนะนำให้คุณได้แวะไปดูหนังกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังอุดหนุนหนังไทยดูหนังไทยกันและเรื่องนี้เขาบอกว่าทำแบบเต็มที่จริงๆค่ะรินและดาผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงยึดทุกเทรนด์ฮิตทุกกระแสอารวาทุกพื้นที่แล้ววันนี้ค่ะพร้อมความสยองดุโหดแรงทะลุยาน 5G จากอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นรินละดาตัดสินใจทิ้งถิ่นร่างของตัวเองจากชั้น4ราฟาคอนโดมิเนียมสังเวยชีวิตให้กับชาวเน็ตร้อยพ่อพันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักก่อนตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโลกหลังความตายเพราะโอกาสเพียง49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อสาสางทุกอย่างที่ค้างคาโดยมีฮันน่าเด็กสาวลึกลับที่ตามติดมาจากปรโลกคอยคุมกฎของเวลาและปอชายหนุ่มไคบะหมี่เกี๊ยวแสนธรรมดาที่ต่อสู้ให้ริลดาพ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกที่คนในโลกโซเชียลร่วมกันสร้างขึ้นมาโยชิริลดารับบทเป็นริลดาค่ะสุดยอดผลการแสดงที่ทำให้ท้าทายที่สุดในชีวิตของเธอพบกับกระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาร่วมด้วยนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายในริลดาดีอินฟลูเอนเซอร์ภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีที่ไม่อยากคุณพลาดค่ะเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์กับริลดาดีอินฟลูเอนเซอร์ไปดูหนังไทยกันนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาในช่วงบ่ายๆของเรามาถึงงานของเบนซ์กิตติทัศน์เพลงนี้บ้างกันละกันนะคะชื่อเพลงก็คือคืนที่ดาวเต็มฟ้าช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นดวงเห็นดาวใดๆส่วนใหญ่กลางคืนก็จะ

กลิ่นอายของความเป็นลูกทุ่งเล็กๆด้วยคุณผู้ฟังเสียงของเบนซ์กิติทัศน์เพลงนี้จากอัลบั้มเรดปลินนะคะคืนที่ดาวเต็มฟ้างานเก่าของปราโมทวิเลย์ปานายที่เคยร้องไว้ค่ะหลังๆมานี่ศิลปินหลายๆศิลปินก็หยิบเพลงเก่ามาคัฟเวอร์บอกแล้วว่าเพลงเก่าเนี่ยเป็นแบบลักษณะของการฟังแบบไม่เบื่อนะและยุค90เอ่ยยุคไหนเอ่ยคนก็ฟังกันเยอะและที่สำคัญก็คือร้องตามได้อีกต่างหากด้วยก็คัฟเวอร์เป็นการเช็คเรตติ้งตัวเองว่าอายุมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะคะและแป๊บเดียวตอนนี้จะบ่าย3แล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันพร้อมกับเพลงเราเหมือนเดิมชั่วโมงหน้ามีเช่นซองมาฝากกันด้วยยังมีจากสครับเพลงนี้ค่ะ Next Day ยังมีวันดีๆกับเราเสมอค่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้านะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจอปรับเงินอุดหนุนโซลารูฟท็อปให้ 30,000 ถึง 50,000 บาทคิดตามสัดส่วนใช้ไฟนางจินดารัตน์วิริยทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสบน.เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการลดภาระประชาชนในการติดตั้งโซลารูฟท็อปซึ่งเป็นโครงการของการไฟฟ้านครหลวงกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.นั้นโดยนางจินดารัตน์ระบุว่าขณะนี้รอให้หน่วยงานสรุปรายละเอียดของโครงการมาให้พิจารณาอีกครั้งเพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโดยเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดวงเงินที่จะอุดหนุนแต่ละครัวเรือนในการติดตั้งโซลารูฟท็อปเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของแต่ละครัวเรือนมากขึ้นทั้งนี้จากเดิมที่คาดว่าจะกำหนดวงเงินอุดหนุนให้ครัวเรือนละ 50,000 บาทสำหรับการติดตั้งโซลารูฟท็อปขนาด5กิโลวัตต์โดยเบื้องต้นเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการปรับการกำหนดวงเงินที่จะอุดหนุนครัวเรือนตามสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าเช่น3กิโลวัตต์เงินอุดหนุนก็อาจจะอยู่ที่ 30,000 บาทต่อครัวเรือนหากเป็น5กิโลวัตต์เงินอุดหนุนก็อาจจะอยู่ที่50,000 บาทต่อครัวเรือนเป็นต้นอย่างไรก็ตามส่วนนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดชัดเจนต้องรอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาก่อนผู้อำนวยการสบน.กล่าวว่าต้องรอพิจารณารายละเอียดกันอีกรอบเพราะขณะนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบยังอยู่ระหว่างการเร่งสรุปมีหลายปัจจัยที่จะต้องนำมาพิจารณารวมในการกำหนดวงเงินอุดหนุนและรายละเอียดต่างๆของโครงการอาทิจำนวนผู้ให้บริการและจำหน่ายระบบโซลาร์เซลล์ในประเทศไทยเวนเดอร์ว่ามีกี่เจ้ามีความพร้อมหรือไม่โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดของโครงการนี้คือความจำเป็นและความพร้อมโดยเบื้องต้นกำหนดกรอบว่าหน่วยงานที่จะเสนอขอใช้จ่ายเงินตามพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานจะต้องเร่งเสนอโครงการเข้ามาภายในวันที่30กันยายน69ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองจะใช้เวลาพิจารณาราว15วันส่วนกรอบการเบิกจ่ายเม็ดเงินนั้นจะต้องดำเนินการก่อนวันที่30กันยายน2570จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: For news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรอบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
9: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
9: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
8: จากประเทศญี่ปุ่น
9: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
9: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
10: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
9: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
8: จากประเทศญี่ปุ่น
9: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
11: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
12: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
12: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
13: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
14: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
13: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
15: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MiuX The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
17: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
18: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
19: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
18: ่
19: ะ
18: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
19: ว้าว
18: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
20: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
21: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
22: You're listening.

เป็นหวานใจของใครสักคนเนี่ยต้องทองข้าวเป็นด้วยนะจะเป็นหวานใจได้โจอี้ภูวิสิทธิ์เพลงนี้ค่ะได้อัลลี่มาฟีเจอริงด้วยนะคะเปลี่ยนจากพันวรการมาเป็นสิงอัลลี่บายก่อนนั้นมีโบกี้เลออนและนนทนนกับที่คันหนังสือค่ะชั่วโมงที่3แล้วบ่าย 3:18 นาทีเชียงใหม่รีดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงบ่ายๆของเรานะคะมาถึงงานของเจอบอยบ้างนิวชัยภัคค่ะและนี่คือไปน่ารักไกลๆหน่อยเวอร์ชั่นใหม่เลยนะคะ

ก็จะให้ทำได้ลองค่ะเงินจากเพอร์เพียสนะคะก่อนในนั้นมีแบมแบมด้วยกับ Wandering และ Jail Boy ไปน่ารักไกลๆหน่อยแม้หลายเพลงหลายโหมดหลายอารมณ์มากๆเลยทีเดียวและตอนนี้ก็บ่าย3กับ28นาทีแล้วนะคะกับช่วงเวลายามบ่ายของเราวันแรกของเดือนกันยายนด้วยค่ะคุณผู้ฟังเชื่อว่าหลายคนก็คงจะทำงานไปด้วยแล้วก็เตรียมรอลุ้นตัวเลขของการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลบางคนดูไลฟ์สดด้วยนะการออกรางวัลเลยประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นสีสันกันละกันนะคะขอให้รวยกันทั่วหน้ากันละกันนะคะมาพร้อมกับรถคันใหม่ที่พร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของการเงื่อนไขพิเศษที่ Toyota เชียงใหม่จัดให้ไม่ว่าคุณจะชอบความเล็กน่ารักของ Yaris Eclipse HEV ชอบคันใหญ่ขับสบายทั้งรุ่นของ Fortuner หรือว่าจะเป็น Colora Cross นะคะ Yaris Cross ก็น่าใช้และรถกระบะที่สามารถลุยได้ถึงไหนถึงการทั้งไฮลักแชมป์ไฮลักสตรีโวกันด้วยรถไฟฟ้าเราก็มีค่ะกับ Toyota BC4X ชอบแบบไหน Toyota เชียงใหม่เรามีครบพร้อมการดูแลคุณเสมอนะคะและขอบคุณลูกค้าทุกท่านค่ะที่ไว้วางใจเลือก Toyota ที่ Toyota เชียงใหม่นะคะขอให้รถคันใหม่คันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสุขรอยยิ้มและความสำเร็จค่ะพาคุณลูกค้าเดินทางไปเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปเลยนะคะสนใจก็อย่าลืมเลือกรถที่ตรงใจมีรถพร้อมส่งมอบและรอไม่นานค่ะพบกับเราได้6สาขาของ Toyota เชียงใหม่สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนค่ะนอกเหนือจากรถใหม่แล้วรถเก่าเราก็ดูแลกับ Toyota นะคะสามารถนำรถเข้าไปตรวจเช็คส่งซ่อมกันได้ช่างเราพร้อมมากๆในการที่จะดูแลคุณเสมอค่ะ0532020009เบอร์นี้นะคะ0532020009และดูข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลย Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะเพลงนี้ครั้งหนึ่งเป็นขวัญใจของวัยรุ่นฟันน้ำนมทั้งหลายร้องตามกันได้เยอะมากเลยนะโดยเฉพาะช่วงของวันเด็กแห่งชาติ Paper Plan

0: Toyota Shimai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
3: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
3: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
5: ์ Refresh, refill the music

พลงคำขอที่คุณอยากฟังเนี่ยนี่ก็เอา for you ค่ะจาก1997 Love Story ก่อนนั้นมี Full House นะเรื่องนี้เก่ามากแล้วก็เพลงเพราะมากด้วยกับวายนั่นเองค่ะเข้าสู่ครึ่งหลังของเราบ่าย3กับ44นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้ค่ะวันที่1กันยายนชัวร์เดือนนี้มีหลายคนเกิดหนึ่งในนั้นคือหนุ่มคนนี้ค่ะคุณฟังจองกุ๊กจาก BTS นะคะ Happy Birthday ครบรอบ29ปี Swim ค่ะจาก BTS ค่ะ

2เพลงปลอบใจหลายๆคนที่อาจจะพลาดรางวัลกันไปค่ะก็พลาดกันทั่วหน้าเลยนะเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าน่าจะใช่นึกว่าน้องฟังแต่ถ้าเกิดเรื่องไม่ปกติก็คือถูกหวยนั่นเองบางคนก็อยากบอกว่าขอไปไม่ปกติบ้างก็ได้ค่ะแต่งวดนี้ยังไม่ใช่ของคุณนะคะเพราะฉะนั้นรอต่อไปงวดต่อไปกันละกันค่ะเอ็นไฮเพนเพลงนี้กับพลลอยเลิฟก็อดเซเว่นกับไพทอนรวมไปถึงเอเทสกับบาร์ด้วยนะตอนนี้บ่าย3กับอีกประมาณ55นาทีแป๊บเดียวจะ4โมงเย็นแล้วนะคะกับคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยในชั่วโมงนี้ของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะช่วงนี้ก็มีดราม่าหลายอย่างที่ยังคงต้องตามติดแล้วก็ติดตามกันต่อค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเวลาที่เราเข้าห้างเดินห้างจะเห็นได้ว่ามีหลายๆร้านตอนนี้ก็เป็นดราม่าเรื่องราวของคลินิกความงามบนห้างนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนี่ก็เคยเจอเหมือนกันนะหมายถึงว่าเจอเรียกอะไรประมาณนี้แต่ต้องบอกว่าไม่เคยแวะเลยก็บอกว่ายุ่งมากนี่ต้องรีบไปโดนดันก็แล้วแต่กลยุทธ์ของเราที่หลบเลี่ยงแล้วก็หลบหนีนั่นเองบางคนก็อาจจะตื่นนิดนึงแต่ก็ไม่แหละถ้าเกิดเราเผลอเข้าไปคุยกับเขาแป๊บเดียวเป็นเรื่องแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นหาเวลาหาวิธีการในการที่จะเลี่ยงกันไปไม่งั้นอาจจะเสียเงินเยอะนะจริงๆแล้วคนที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายก็คือส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุทางฐานนานะก็ฝากให้ระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกัน 5:00 น.และชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับแมสเฟมแดดแรงมากณเวลานี้นะฟ้าใสแบบไร้ฝนเลยค่ะเมื่อกี้ฝนตกมานิดนึงส่วนแทนได้งานของลีมูจินเพลงนี้กับทราฟิกไลท์เจอกัน5โมงค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสหประชาชาติระบุประชาชนหลายหมื่นคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในครั้งใหญ่ในเนปาลต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติ UN ออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประชาชนหลายหมื่นคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เด็กอย่างน้อย107คนต้องพลัดพรากจากบิดามารดาส่วนเด็กอีกราว 10,000 คนจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านจิตสังคมขณะที่ทางการเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939รายอย่างไรก็ตามจำนวนผู้สูญหายลดลงเป็น 3,925 รายจากเดิมอยู่ที่ 4,247 รายขณะที่รัฐบาลจีนยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตยังคงอยู่ที่16รายและสูญหายอีก546รายจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสความงดงามในงานมหกรรมเสน่ห์สีสันชาติพันธุ์ลำพูนตระการตาไปกับตลาดวัฒนธรรมอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เลือกชิมช็อปสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นสุดพิเศษชมการแสดงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมสุดอลังการตื่นตาตื่นใจกับการเดินแบบผ้าชาติพันธุ์พร้อมชมนิทรรศการและการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามาร่วมร้อยอัตลักษณ์สร้างคุณค่าจากทุนวัฒนธรรมสัมผัสเสน่ห์แห่งสีสันชาติพันธุ์ลำพูนที่รวมไว้ในที่เดียว28สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ณขวงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่แล้วพบกันนะครับ
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ
8: ่
9: ะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ อง
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-MAX อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-MAX เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-MAX วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ื่อชีวิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
0: Mass FM
2: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Forabi
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
0: Mass FM

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติในช่วงนี้จนถึงวันที่4กันยายนยังคงเป็นช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาน้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะประกอบกับความชื้นในดินที่อิ่มน้ำแล้วจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาจึงได้มีการเตือนพื้นที่เฝ้าระวังภาคเหนือประกอบไปด้วยตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์และหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องพื้นที่อำเภอแม่แจ่มตำบลช่างเคิงและตำบลท่าผาในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาทำให้บางพื้นที่ได้รับความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนพื้นที่ทำการเกษตรนะคะอย่างไรก็ตามล่าสุดระดับในแม่น้ำแม่แจ่มลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากไม่มีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำและลำห้วยสาขาค่อยโล่งใจนะคะที่ไม่มีความเสียหายหนักไปมากกว่านี้วันนี้เจอกันวันแรกของเดือนกันยายนเพ้อแป๊บเดียวเข้าสู่เดือนที่9ของปีแล้วนะคะสิ่งใดที่เป็นความตั้งใจดีลองทบทวนดูนะคะว่าวันนี้ก้าวหน้าไปถึงขั้นตอนไหนแล้วอย่าช้าอย่าทิ้งความฝันขอให้ถึงจุดหมายปลายทางแม้นยังไม่ถึงที่สุดก็ขอเพียงขยับเข้าใกล้เห็นความชัดเจนในจุดหมายปลายทางมากยิ่งขึ้นก็ยังดีกว่านะคะเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: อย่าไปสนใจอะไรมากมายถ้าคิดว่ามันดีเราก็ทำไปเถอะการบริหารองค์กรไม่ได้อยู่ที่นโยบายอย่างเดียวหากอยู่ที่บุคลากรตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับล่างด้วยองค์กรถึงจะขับเคลื่อน
1: วันนี้ทำความดีแล้ว
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทำร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะคิดส์พลัสศูนย์เสริมพัฒนาการเด็กสาขามีโชคพลาซ่าที่นี่เปิดโลกกว้างลูกของคุณด้วยประสบการณ์มากกว่า23ปีผ่านการสอนหลักสูตรที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยเพื่อทุกการเติบโตของลูกมีคุณภาพและมีความสุข Kids Plus กระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีโชคพลาซ่าชั้น3โซนหอนาฬิกา
5: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
2: ่น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
6: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
2: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
6: น้ำผึ้งดอกลำไย
2: ดอกสาบเสือ
3: ดอกลิ้นจี
2: ่ผสมมะนาว
3: ผสมขิง
2: ผสมโพรโพลิส
3: ผสมนมผึ้ง
6: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม้
2: โพรโพลิส
3: ฮันนี่เวนิก้า
2: ฮันนี่กรีนที
6: ขนมฮันนี่สู
2: ตและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
6: ในราคาที่ไม่แพง
3: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟ

0: Ministry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9การเวลา
1: คราฟแฟลต
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
0: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: การเวลา
3: คราฟช็อกโกแลต
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเทศบาลนครเชียงใหม
4: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
4: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่การสร้างเมืองเชียงใหม่โดยแนวคิดเรื่องเมืองมีชีวิตที่มีชะตาเป็นตัวกำหนดประกอบด้วยองคาพยพต่างๆได้กำหนดให้ส่วนหัวเวียงเป็นส่วนสำคัญดอยอยู่ทางทิศเหนือตามคติทักษาเมืองทิศเหนือของเชียงใหม่จึงมีความสำคัญมากเป็นที่ตั้งของสิ่งมงคลส่วนกลางเวียงเป็นตำแหน่งของสะดือเมืองเป็นศูนย์กลางของเมืองมีประตูด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งถือว่าเป็นกาลกิณีเมืองเป็นทางออกของขบวนแห่ศพและสิ่งอัปมงคลขณะที่ด้านทิศตะวันออกมูลเมืองและทิศตะวันออกเฉียงใต้อุตสาหะเมืองเป็นพื้นที่ทำการค้าขายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและด้านทิศตะวันตกบริวารเมืองเป็นเขตป่าและเขตการศึกษาของเมืองจากแนวคิดเรื่องความมีตัวตนของเมืองทำให้เชื่อว่าบางครั้งเมืองมีชีวิตรุ่งเรืองเพราะชะตาของเมืองดีบางครั้งเมืองก็มีชีวิตเศร้าหมองเกิดเหตุการณ์ไม่ดีจึงต้องทำการแก้ไขให้เมืองกลับคืนสู่สภาพปกติโดยการสืบชะตาเมืองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ชาวเมืองทำให้เมืองมีชีวิตยืนยาวสืบไปเช่นเดียวกับการสืบชะตาบ้านและสืบชะตาคน
4: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม
5: ่คุณผู้ฟังคะวันนี้1กันยายนนายอัศนีบุรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายสุนทรยามสิริรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายยันยงอุ่นใจนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้งพร้อมคณะในการมอบรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงป่าตัน2ให้แก่เทศบาลตำบลจอมแจ้งตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาภัยและเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ต่อไป

นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอค่ะสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดมักจะไม่ได้มาอย่างง่ายดายนะคะการที่คุณจะไล่ตามเป้าหมายชีวิตเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนั้นคุณจะต้องมีความมานะอดทนและจะต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่างไปเสียก่อนค่ะหรือว่าคุณอาจจะสามารถลดความพยายามของคุณลงก็ได้นะคะซึ่งการทำเช่นนี้อาจจะทำให้รู้สึกสบายใจได้เพียงชั่วขณะแต่สิ่งที่ตามมาก็คืออนาคตที่หม่นมัวค่ะหรือว่าอีกทางหนึ่งคุณจะพยายามอย่างเต็มที่เสียตั้งแต่ตอนนี้เพื่อที่จะได้มีอนาคตที่สดใสนั่นเองค่ะจากงานวิจัยพบว่า 84% ของผู้จัดการระดับสูงนะคะเขาบอกว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความยากลำบากในชีวิตด้วยกันทั้งนั้นค่ะบางคนต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางด้านการงานการทำงานเป็นระยะเวลานานหรือว่าต้องเสาะแสวงหาทักษะใหม่ๆแต่พวกเขาก็มองการเสียสละเหล่านั้นนะคะว่าเป็นเสมือนปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่งและความสำเร็จเหมือนฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอนั่นเองค่ะ

0: สั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
2: คุณผู้ฟังคะข่าวดีที่นิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% นะคะมางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทางบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดอย่างไม่เกรงใจจักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยมดาวเริ่มแค่หลักร้อยค่ะช็อปสนั่นชิมสนุกพบสินค้านาทีทอง iPad เจน11ราคาไม่ถึงหมื่นซักผ้าฝาหน้าเพียง 4,000 นิดนอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ขนมาลดกระหน่ำอีกมากมายงานนี้จนถึง6กันยายนนี้เท่านั้นค่ะเปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่มนิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังเคลียร์แลนด์เซลล์ที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่ของดีมีจำกัดหมดแล้วหมดเลยนิยมพาณิชย์เคลียร์แลนด์เซลล์ค่ะ
3: นิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
1: เครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดไม่เกรงใจจักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยมดาวเริ่มแค่หลักร้อยช็อปสนั่นชิมสนุกพบสินค้านาทีทอย iPad 71ราคาไม่ถึงหมื่นซักผ้าฝาหน้าเพียง 4,000 นิดงานนี้28สิงหาถึง6กันยายนนี้เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่มที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่ของดีมีจำกัดหมดแล้วหมดเลย
4: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education, Beyond Tomorrow. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4 ถูกจริง
5: ประทับใจ
4: ไปแจ่มฟ้า
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
4: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
5: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
4: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
5: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
4: และเชิญติดตาม LINE ID แอดแจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แอดแจ่มฟ้า_กรุ๊ปและ Instagram แอดแจ่มฟ้า_IG

คุณผู้ฟังคะในสภาพการบ้านเราด้วยอากาศในช่วงฤดูฝนอาจจะทำให้นึกภาพไม่ออกว่าการเผชิญไฟป่าแล้วก็มีควันไฟปกคลุมเป็นเช่นไรนะคะแต่ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียขณะนี้กำลังเร่งรับมือเหตุไฟป่าในหลายจังหวัดทั่วประเทศหลังจากประชาชนต้องเผชิญกับควันไฟที่ลอยเข้าปกคลุมจนมีผู้ล้มป่วยโรคทางเดินหายใจนับหมื่นรายทั้งนี้ทางการอินโดนีเซียกำลังยกระดับความพยายามในการต่อสู้กับไฟป่าซึ่งกำลังลุกลามหลายร้อยจุดใน6จังหวัดทั่วประเทศด้วยการทำฝนเทียมแล้วก็การใช้เครื่องบินขนน้ำดับเพลิงในขณะที่ประชาชนนับล้านคนทั่วประเทศต้องดิ้นรนต่อสู้กับควันไฟที่หนาแน่นลอยปกคลุมโฆษกของสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอินโดนีเซียระบุว่ารัฐบาลได้ยกระดับความพยายามในการต่อสู้กับไฟป่าอย่างเข้มข้นและประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งการทำฝนเทียมยังคงเป็นหนึ่งในมาตรการสนับสนุนการรับมือไฟป่าอย่างไรก็ตามการดำเนินงานต้องพึ่งพาสภาพบรรยากาศและการมีอยู่ของเมฆฝนในพื้นที่เป้าหมายเป็นอย่างมากแต่การทำฝนเทียมไม่ใช่มาตรการเดียวเพราะทีมภาคพื้นดินและภาคอากาศยังคงปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อดับไฟและลดความร้อนทั้งนี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการทิ้งน้ำมากกว่า4ล้านลิตรลงบนพื้นที่ไฟป่าโดยเมื่อวันที่26สิงหาคมวันเดียวมีการโปรยเกลือมากกว่า 8,000 กิโลกรัมใส่กลุ่มเมฆเพื่อสร้างเมฆฝนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายดันเตซักโซโนฮาบูโวโนระบุว่าประชาชนมากกว่า5ล้านคนบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากควันพิษที่ลอยมาจากไฟป่าหลายสิบจุดทั่วหมู่เกาะอันกว้างใหญ่แห่งนี้ในดันเตกล่าวเพิ่มเติมว่ามีประชาชนประมาณ 13,500 คนเข้ารับการรักษาอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมที่ผ่านมานอกจากนั้นโรงเรียนหลายแห่งต้องปิดทำการชั่วคราวเป็นระยะและควันไฟดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในสิงคโปร์และมาเลเซียอีกด้วยอีกทั้งได้มีการเตือนว่าการสัมผัสกับอากาศพิษเป็นเวลานานอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพที่รุนแรงในระยะยาวดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยมากกว่า5ล้านชิ้นทั่วอินโดนีเซียทั้งนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญกับผลกระทบจากปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศเอลนีโญกำลังแรงสูงซึ่งถูกตั้งฉายาว่าก็อดซิลล่าโดยไฟป่าในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมได้เผาทำลายพื้นที่ไปมากกว่า 1.25 ล้านไร่ซึ่งกว้างใหญ่กว่าขนาดของกรุงจาการ์ตาถึง3เท่าและตัวเลขดังกล่าวนับว่าสูงกว่าช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งก่อนๆในปี2562กับ2566ค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะบรรยากาศยามเย็นวันนี้พบกันที่กาดมณีนะคะชวนกันมาทานอาหารรอบๆริมสระน้ำพุขนาดใหญ่เห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดผ่านสายน้ำพุและแผ่นฟ้าที่กว้างไกลพร้อมกับลมโชยพัดเย็นสบายค่ะกาดมณีกาดนัดยามเย็นตลาดนัดอาหารศูนย์รวมสำหรับกับข้าวความอร่อยในทุกรูปแบบในราคาที่ประหยัดเชิญนะคะพร้อมครอบครัวเพื่อนฝูงนัดหมายกันที่ตลาดนัดอาหารกาดมณีมีที่จอดรถสะดวกกว้างขวางบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
0: มากความรู้ใจมากประสบการณ์
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
3: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
4: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
2: 053-217-763 053-225-943 ถาวร

0: มผ่านกาลเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน0532144410
1: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
1: และสาขาถนนสมโพชิ์เชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
0: มนนมสด
2: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่อยากจะบอกว่าอนาคตของลูกเริ่มต้นจากโรงเรียนที่มองเห็นศักยภาพของเขาวารีโอเพนเฮาส์2027เปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณหากคุณกำลังมองหาโรงเรียนที่ไม่ได้สอนเพียงให้ลูกเรียนเก่งแต่พร้อมค้นหาความถนัดพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้ลูกเติบโตในแบบของตัวเองเชิญนะคะมาเปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันหน้าที่ของโรงเรียนก็คือช่วยเขาค้นพบขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาสัมผัสประสบการณ์จริงมาดูห้องเรียนมาพูดคุยกับครูมาดูหลักสูตรและกิจกรรมและค้นพบว่าวารีเชียงใหม่จะพาลูกของคุณไปได้ไกลแค่ไหนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งในระดับอนุบาลส่วนระดับประถมและมัธยมตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง11โมง45นาทีที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่พบกันนะคะเยี่ยมชมหลักสูตรและห้องเรียนกิจกรรมเวิร์กช็อปนำเสนอหลักสูตรเข้มข้นสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จริงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้อย่าปล่อยให้การเลือกโรงเรียนเป็นเพียงการเลือกสถานที่เรียนนะคะแต่อยากให้เป็นการเลือกพื้นที่ที่ลูกจะเติบโตพบกันในวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะอนาคตของลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนใครวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 0531402324การศึกษาเพื่ออนาคตที่

0: หลายๆผลิตภัณฑ์ที่ฟอราบีอยากจะแนะนำว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะเพียงแค่คุณได้สัมผัสสบู่น้ำผึ้งนมผึ้งและโพรโพลิสสบู่ก้อนที่อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวซึ่งมีส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้นมผึ้งและสารสกัดโพรโพลิสดังนั้นจึงช่วยทำให้ผิวสวยใสสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติค่ะนอกจากนี้ขอแนะนำขบวนความอร่อยแบบใหม่ Hot Honey น้ำผึ้งผสมสมุนไพรไทยหอมหวานเข้มข้นทุกหยดเข้าถึงรสชาติเมื่อคุณได้เลือกถึง3รสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมพริกอร่อยหวานเผ็ดจัดจ้านหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมกระเทียมดำนี่ก็ให้ความหวานที่กลมกล่อมดีต่อสุขภาพนะคะนอกจากนี้ยังมีน้ำผึ้งผสมกระเพราหวานฟินหอมกลิ่นใบกระเพราค่ะสามารถเรียกหารับประทานเป็นซอสคู่กับไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือจะเป็นพิซซ่าก็ได้ส่วนสายเฮลตี้ฮันนี่เวเนก้ายังเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหมักจากน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ทั้งแบบธรรมชาติและบ่มในถังไม้โอ๊กนาน6เดือนดังนั้นรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานจึงไม่บาดคอดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปมั่นใจในรสชาติที่กลมกล่อมจากสูตรเฉพาะของฟอราบีรสเปรี้ยวอมหวานชงดื่มกับโซดาดื่มระหว่างวันได้แบบสบายใจไม่ทำให้น้ำหนักพุ่งเลือกเลยนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามอีกหลายๆเรื่องราวจากฟอราบีได้นะคะที่ Facebook ฟอราบีแล้วพบกันค่ะที่ฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่
2: วนัสสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้เนอะเจ้าร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
2: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคบปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
2: ห้องเชียงใหม
1: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสสนันร้านวนัสสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่จ้า
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่วมธรรมร่วมใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: Mass FM
1: การอดกลั้นไม่ใช่การทำดีแต่การไม่อดกลั้นนั้นเป็นความผิด It's not a merit to tolerate, but rather a crime to be intolerant.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะปรับเกณฑ์60ประเทศยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวอยู่ไทยได้ไม่เกิน30วันเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดรายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน30วันโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงรายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน30วันเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยคำนึงถึงความมั่นคงเศรษฐกิจตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศอาศัยอำนาจตามความในข้อ13ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจการยกเว้นและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราพ.ศ.2545นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมพ.ศ.2569ออกประกาศไว้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up. New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตร พร้อมห้องโดยสารกว้าง นั่งสบาย มั่นใจทุกเส้นทาง กับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมินเอ็กซ์พลัสอัลลินมินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินมินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
9: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
8: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
10: ื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
11: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
12: ่
13: ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92

มาแล้วมาแล้วเริ่มต้นคุณผู้ฟังในช่วงเย็นนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเย็นของวันแรกของเดือนกันยายนค่ะ1กันยายน2569กับ3เพลงเพราะต่อเนื่องเลยใจให้ไปจากโอเซกสันเชษฐายารถเอกแค่อยากร้องไห้แหมหวยไม่ถูกใช่ไหมอยากร้องไห้กันเลยทีเดียวจริงๆ จะว่าไปมันก็ไม่ใช่โชคของเรานะได้ข่าวว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังตอนนี้หลายคนหันมาซื้อในเป๋าตังกันเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะได้เลขที่อยากได้เนี่ยต้องรีบซื้อเพราะแต่ละงวดแต่ละรอบเนี่ยก็จะหมดไวมากๆวันนี้ก็มีคนถูกในแอปพลิเคชันเป๋าตังเยอะเลยนะรางวัลที่1นี่คนเดียว4ใบ24ล้านรวยไม่รู้เรื่องกันเลยทีเดียวค่ะนี่2ตัวยังไม่ใกล้เลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโชคเป็นดวงของเขากันละกันคนที่ไม่ถูกก็อาจจะมีอารมณ์แบบอยากร้องไห้เมื่อไหร่จะถึงคิวเราบ้างไมเคิลสุดเดชวีกับพูดลาสักคำนะคะกลับมาเจอกันรอบเย็นค่ะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับการเดินทางกลับบ้านเหมือนเดิมเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เลือกเพลงเก่าๆมาฝากกันด้วยรถราก็น่าจะแน่นหลายเส้นทางเลยทีเดียวคุณผู้ฟังก็คงจะเป็นเส้นทางในการเดินทางกลับบ้านแหละแต่อย่างที่เคยบอกคุณผู้ฟังไปว่าตอนเย็นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรีบกันนะเราจะตาตอนย้อนอาจจะแวะหาซื้อของกินก่อนแวะตลาดนัดก่อนใช้ไทยช่วยไทยพลัสไม่ถูกหวยไม่เป็นไรยังมีไทยช่วยไทยให้เราได้ใช้กันอยู่นะก็แวะตลาดซื้อของกินเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะแต่ตอนเช้านี่สิมันเร่งด้วยเวลาที่ต้องมาเข้างานด้วยเด็กๆก็ต้องไปโรงเรียนกันเพราะฉะนั้นตอนเช้ารถก็จะแน่นนิดนึงแต่ตอนเย็นก็แน่นอยู่นะแต่ว่าก็ค่อยๆไปและกันอย่าไปแซงกันอย่าไปขับรถปาดไปปาดมาเพราะว่าอาจจะทำให้ช้ากว่าเดิมก็คืออาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนกันเรื่อยๆกันไปจนถึง6โมงเย็นกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะเรื่องเก่าของหนุ่มเสกเพลงนี้บ้างรักเธอแต่เธอไม่รู้ค่ะ

นิยามรักของแต่ละคนแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนิยามรักแบบไหนก็ขอให้ดูแลความรักให้ดีด้วยงั้นกับของนัวเพลงนี้กับนิยามรักค่ะและหนุ่มเซรักเธอแต่เธอไม่รู้อีกแค่4เดือนจะสิ้นปีแล้วนะรักใครก็บอกกันไปเผื่อว่าเขาจะรู้สึกเดียวกับเราก็ได้แต่ว่าเขาก็อาจจะไม่กล้าบอกหรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันไปกันละกันนะคะแต่ถ้าเกิดอยากจะมีรถดีๆใช้เอาไว้ไปไหนกับคนที่คุณรักอย่างสบายๆแนะนำคันนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังกับแสงชัยมอเตอร์เซลใครที่รถไฟฟ้าอาจจะยังไม่ตอบโจทย์รถยนต์ Mitsubishi Hybrid คือคำตอบนะคะประหยัดจริงค่ะ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตรและที่สุดด้านช่วงล่างปรับได้ถึง7โหมดการขับขี่โดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้ใช้โหมดเวทมั่นใจทุกโค้งทั้งความปลอดภัยและการบริการหลังการขายโดยเฉพาะเรื่องอะไหล่รอไม่นานด้วยนะคะแนะนำคันนี้กับ All New Mitsubishi X-Force HEV เลยค่ะมาพร้อมกับดีไซน์ที่สวยมากๆราคาเริ่มต้น 899,000 บาทออกรถเพียง49,000 บาทหรือว่าผ่อนเริ่มต้น 6,388 บาทและอย่างพิเศษนะออกรถเดือนนี้รับเพิ่มไปเลยกับ Exclusive Gift Set มูลค่า 1,470 บาทด้วยนะคะ Xpander HEV คันนี้ก็สวยค่ะเป็นรถที่นั่งรถ7ที่นั่งอันดับ1ในตลาดนะคะรับส่วนลดมากกว่า 150,000 บาทฉลองโปรแรงที่ Mitsubishi ครบรอบ65ปีอย่างต่อเนื่องฟรีบัตรเติมน้ำมัน 10,000 บาทจัดให้กับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน48เดือนครอบครัว Mitsubishi ลดเพิ่มอีก 10,000 บาทด้วยลูกค้านิติบุคคลลดเพิ่มสูงสุด 80,000 บาทหายห่วงตอนนี้ค่ะขยายการรับประกันตัวรถและระบบไฮบริดจาก5ปีเป็น7ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรและรับประกันแบตเตอรี่ถึง10ปีด้วยสอบถามเพิ่มเติมกับศูนย์บริการของ Mitsubishi แสงชัยกันได้กับ3สาขานะคะสาขาแม่โจ้แยกกลุ่มโชคค่ะสาขาแม่เหี่ยหางดงติดกับแม่โครหางดงและที่สาขาลำพูนสันป่าฝ้ายยอดขายและก็ศูนย์บริการอันดับหนึ่งของประเทศไทยสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้053-262-555ค่ะ053-262-555และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของมิสูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์จากรักเธอแต่รักไม่รู้นิยามรักมาถึงฝากรักกันบ้างงานเก่าของดีโนเซนต์เพลงนี้ก็ฝากรักค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
7: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
8: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
7: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงคุณนรงพิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

าแทนฉันได้ไหมนะคะงานเก่าของคริสเกิร์ตค่ะเจ็บแทนได้ไหมก็คงไม่มีใครสามารถเจ็บแทนกันได้นะพัทยังกับอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคน 17:45 นกับเวลาช่วงเย็นของเราและเย็นนี้ก็มาเติมพลังกันดีกว่าคุณผู้ฟังเติมพลังความอร่อยแล้วก็เติมพลังความสุขกันดีกว่าค่ะแวะได้เลยที่ดาจีนชมจันทัสร้านเปิดแล้วเรียบร้อยเปิดร้านเปิดครัวพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่เจ็บป่วยจะเรื่องไทยมาไม่สบายเอ่ยก็ต้องทานของแซ่บๆรับรองว่าสบายขึ้นแน่นอนคือการได้กินของอร่อยมันทำให้เรามีความสุขจริงๆอย่างที่เขาบอกว่าถ้าเกิดเครียดปั๊บให้หาของกินอร่อยๆไม่แปลกใจที่หลายๆคนอยากจะทานของอร่อยอร่อยแน่นอนและแวะที่นี่ไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าเราพร้อมเสิร์ฟจริงๆกับอาหารทะเลซีฟู้ดเลเวอร์ต้องที่นี่เลยนะคะและบรรยากาศก็ดีด้วยบริการก็ประทับใจที่จอดรถก็เยอะค่ะรวมความสุขไว้ที่นี่กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสหลายท่านอาจจะมีงานเลี้ยงนะคะอยากจะเลี้ยงวันเกิดเอาวันพิเศษเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้อยากจะหาที่ดีๆให้คนได้ไปร่วมงานหรือว่าคนที่

รมสดทะเลรวมเผาจานใหญ่เลยนะคะปลากระพงทอดน้ำปลาปลาหมึกไข่ผัดกระปี่หรือว่าจะเป็นอื่นๆอีกมากมายทีเดียวพิถีพิถันทุกจานและอร่อยทุกจานค่ะแวะกันได้ที่ร้านท่าจีนชมจันพลัสนะคะพิกัดของร้านหาไม่ยากค่ะอยู่ที่7ยอดซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟความอร่อยทุกวันและทุกเย็นจองโต๊ะล่วงหน้าและสอบถามเพิ่มเติมนะคะ0635251719เบอร์นี้ค่ะ0635251719และติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok สามารถเข้าไปดูรีวิวกันได้เลยนะรีวิวแบบตรงปกกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะไปดูที่Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันพลัสเสิร์ชภาษาไทยได้เลยสะดวกทุกการให้บริการคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดงานเลี้ยงหรือว่าทานข้าวมื้อพิเศษของคนที่คุณรักแล้วก็ไปคนเดียวเราก็พร้อมเสิร์ฟนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะไปกับใครก็ยินดีให้บริการทุกวันที่ร้านท่าจีนชมจันพลัสนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะงานเก่าของพี่ดีเพลงนี้บ้างไม่

ะว่าไปวันๆนี้ก็ผ่านไปเร็วเหลือเกินคุณผู้ฟังวันนี้ใครโชคดีบ้างยินดีกับผู้โชคดีส่วนใครที่พลาดก็ไม่เป็นไรก็ทำงานของเราวนไปพรุ่งนี้ก็ตื่นเช้ามาทำงานกันต่อทำงานที่เรารักแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะกลางสัปดาห์กลางวีคกันแล้วด้วยตั้งใจทำงานดีกว่าได้เงินชัวร์ๆแน่นอนพลพลกับขอให้โชคดีขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะและผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยกับความอร่อยที่ให้คุณได้แวะไปชิลไปพักด้วยกันทุกวันทุกเย็นกับท่าจีนชมจันทร์พลัสเปิดร้านรอคุณแล้วเรียบร้อยอย่าลืมแวะไปเจอกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะส่งท้ายกันก่อนและกันค่ะคุณผู้ฟังบิลลี่โอแกนกับอย่างน้อยเพลงนี้ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-6

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับอยู่ด้วยคุณฟังในเย็นวันนี้นะครับขับรถฟังเพลงกลับบ้านเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันอังคารที่1กันยายนเดือนใหม่แล้วคุณผู้ฟังขอให้คุณฟังเจออะไรใหม่ๆเจออะไรสนุกๆแล้วก็เจออะไรที่ชอบกันละกันนะครับสำหรับเดือนกันยายนนี้นะฮะอยู่เพื่อนคุณผู้ฟังเหมือนเดิมจนถึง 19:00 นกับชาบุกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับ10 โมงเช้าถึง3 ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่ครับและคืนนี้ฉลองเซปเทมเบอร์กันด้วยความสุขสนุกสนานเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าจะไปอิ่มอร่อยกับมื้อค่ำแสนอร่อยจากหลากหลายเมนูและราคาที่ประหยัดที่สุดในเชียงใหม่แล้ววอร์มอัพ The Best in Town ครับ0534000677นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเย็นวันนี้อยู่เพื่อคุณฟังอยู่ถึงทุ่มนะฮะกับเรดิโอทไวไลท์ครับ
1: เรดิโอทไวไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: ข้าสู่เดือนใหม่นะฮะเดือนใหม่เดือนกันยากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาหรืออีก4เดือนคุณฟังจะสิ้นปีแล้วเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินนะฮะเราเพิ่งผ่านกลางปีผ่านสงกรานต์มาแป๊บเดียวนะฮะโดนฝนแป๊บๆเดี๋ยวจะหมดฝนนี่ก็มันดีตรงที่ว่าพอหมดหน้าฝนเนี่ยชอบตรงที่ว่ามันต่อด้วยหน้าหนาวเลยไงคุณผู้ฟังมันไม่ได้ต่อด้วยหน้าแล้งมันต่อด้วยหน้าหนาวฉะนั้นเวลาอากาศเย็นๆมันก็มีฟีลลิ่งไปอีกแบบนึงช่วงนี้ฝนเยอะนะฮะน้ำท่าก็ท่าจะอุดมสมบูรณ์แล้วครับปีนี้จากดูบรรยากาศของฝนนะฮะยังมีพายุที่เข้ามาอีกหลายๆลูกทีเดียวนะครับเราก็คงใช้ชีวิตอยู่ในช่วงฤดูฝนกันแบบนี้ไปก่อนโดยเฉพาะเดือนกันยายนเนี่ยมันก็เป็นเดือนอีกเดือนหนึ่งที่อยู่ในเขาเรียกอะไรจะเรียกว่าควอเตอร์ที่3ที่4แล้วก็ได้นะฮะเกือบจะหมดควอเตอร์ที่3จะขึ้นควอเตอร์ที่4นะ3เดือนนับครั้งอะไรเงี้ยก็ได้ประมาณนั้นขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณฟังมีความสุขนะครับทำอะไรก็สนุกสนานนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเลยทีเดียวนะฮะขอให้มีความสุขกับเดือนกันยายนกับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยะ69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน0534006777
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รส

0: กุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิมซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริม

0: คุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
1: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: เวลาเราหมดแล้วคุณผู้ฟังเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับค่ำวันนี้ขอบคุณที่คุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจนมาถึงช่วงท้ายนะครับลากันแค่นี้ขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่ฝนจะตกเพิ่มขึ้นกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปจากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของสหรัฐต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการจัดการภัยพิบัติพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียดติดตามจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้พิจารณาข้อเสนอจากทุกภาคส่วนที่ได้รับมาจากการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีและการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือพลิกวินและข้อเสนอเพื่อการดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติโดยประเด็นสำคัญคือต้องการให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เจริญเติบโตจึงเร่งปลดล็อกอุปสรรคในการทำธุรกิจเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟท์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินรวมทั้งสิ้น 106,798 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งทางรางเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
3: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
2: และนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้กระทรวงคมนาคมยังเร่งออกแบบโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีแผนยกระดับมอเตอร์เวย์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่จังหวัดสงขลาติดตามรายงานจากมาดีชัยโย
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย N82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย N8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมซึ่งสายใต้เดิมจะวิ่งออกจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดนครปฐมแล้วเชื่อมต่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไป
5: แต่ผมคิดว่าประเด็นที่จะตอบสนองกับพี่น้อง14จังหวัดภาคใต้นะครับจะเป็นโครงการที่เรากำลังพัฒนาก็คือสาย M8 นะครับซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับถนนสายเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมนะครับซึ่งสายใต้เดิมเราก็จะออกจากกรุงเทพผ่านนครผ่านทางนครปฐมแล้วก็มาเชื่อมเข้าสู่เพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นหนึ่งนะครับจากนครปฐมไปที่เขาย้อยจากเขาย้อยเราจะวิ่งเข้าไปทางแก่งกระจานและจะมาทะลุที่ปานบุรีนี่คือเป็นถนนคู่ขนานกับสาย4หรือสายเพชรเกษมทางภาคใต้นะครับซึ่งในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพส่วนหลังจากปานบุรีแผนของกระทรวงคมนาคมเราก็จะเป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ก็คือใครที่วิ่ง2เลนขวาทั้งไปและกลับก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เวย
2: ์คณะรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนเสียหายตลอดจนอนุมัติหลักการประกันภัยพิบัติแห่งชาติน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าโดยคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
3: ที่สำคัญคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
4: ทางนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผลิตนาคบางแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต้
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสและสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวิน6ด้านได้แก่ด้านแรกสินเชื่อและสภาพคล่องจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินเตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีด้านที่2โครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ด้านที่3การค้าและการอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวด้านที่4การปรับผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ด้านที่5การท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดและด้านสุดท้ายการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่
7: ข้อเสนอซึ่งวันนี้ได้สรุปออกมาเป็นข้อเสนอที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีหรือเรียกว่าควิกวินนะครับมีอยู่6ด้านในด้านเศรษฐกิจนะครับด้านที่1ก็คือความต้องการในเรื่องของสินเชื่อสภาพคล่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เรียกว่าซอฟท์โลนนะครับเพราะว่าพอได้มาฟังความเห็นในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าปัญหายกตัวอย่างเช่นสินเชื่อของผู้ประกอบการที่บอกว่าเราตอนฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยที่เราช่วยในช่วง6เดือนนะครับปลอดดอกเบี้ยแต่ว่าพอการฟื้นฟูจริงๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงการคลังก็ได้ไปพิจารณาตามข้อสั่งการท่านนายกทันทีนะครับว่าเดี๋ยวจะให้นอกจากปลอดดอกเบี้ย6เดือนแล้วเนี่ยจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องนะครับไปตั้งแต่ในช่วงพ้นปลอดดอกเบี้ยตอนที่เขาฟื้นฟูยังไม่มีรายได้6เดือนก็ปลอดดอกเบี้ยหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐจะช่วยออกดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการฟื้นฟูจากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นจะช่วยเป็นซอฟท์โลนดอกเบี้ยต่ำ
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการทั้งหมดมุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาควาสนาตระเกตรายงาน
2: ส่วนด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาหัวใจสำคัญคือรัฐต้องทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนมีเป้าหมายสร้างความสงบสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบธุรกิจอย่างมั่นคงสอดคล้องกับนายศรีหาศักดิ์ วงศ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนให้เน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและจะเป็นต้นแบบให้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งต่อไปในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศซึ่งเบื้องต้นกำหนดให้ครั้งต่อไปจัดที่จังหวัดอุดรธานีเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมธีราทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ทั้งนี้ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดจุดบริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการสะท้อนปัญหาและยื่นเรื่องถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังปัญหาข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่างๆจากประชาชนพร้อมรับหนังสือจากกลุ่มแกนนำ4กลุ่มที่เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งไม่นำกรณีนิคมอุตสาหกรรมจนะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมเรียกร้องให้ชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองและให้รัฐบาลแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเสร็จสิ้นแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
2: นายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัวอย่างใกล้ชิดนายอัครนันท์กล่าวว่าภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้สิ้นสุดเพียงการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่สิ่งสำคัญคือการนำสิ่งที่ได้พูดคุยและรับฟังจากพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่ต้องลงไปให้ถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงและรับฟังเสียงของเด็กและครอบครัวด้วยตนเองพร้อมเน้นย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเข้าถึงนักเรียนและครอบครัวที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงอิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่นายวรัตน์พฤกษาทวีกุลรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติลงพื้นที่สำรวจสภาพจริงของแนวเขตที่ดินตามโฉนดของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติบริเวณอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาที่ดินในความดูแลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างรายได้ที่เหมาะสมเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนกิจการลูกเสือไทยให้มีความทันสมัยก้าวหน้าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งหน่วยงานเร่งตรวจสอบ Data Center ที่บางแห่งตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการดำเนินงานของ Data Center หลายแห่งบางแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวและบางแห่งมีการปรับเปลี่ยนจากสถานที่ประกอบกิจการเดิมรวมทั้งมีรายงานการกักตุนน้ำมันเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปผลและดำเนินการตามกฎหมายกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้น
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้จึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างต้นกักกลางหน่วงปลายระบายโดยพื้นที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะเพิ่มการกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดส่วนพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานพิจารณาการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและสถานการณ์น้ำด้านท้ายเขื่อนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนชูแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดต้นแบบการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้งานจริงด้านการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันระดับพื้นที
8: ่นายทวีศักดิ์ธนเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้ากล่าวว่าอาด้าได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบติดตามและคาดการฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดที่เป็นการเปลี่ยนข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนให้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังที่เข้าใจง่ายช่วยให้ประชาชนเกษตรกรและหน่วยงานในพื้นที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจและเตรียมรับมือได้จริงโดยสามารถแสดงตำแหน่งทิศทางการเคลื่อนที่ความรุนแรงและปริมาณฝนสะสมในระดับพื้นที่ได้อย่างละเอียดและคาดการแนวโน้มฝนล่วงหน้าได้ประมาณ3ชั่วโมงเพื่อช่วยให้เกษตรกรเพิ่มระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเปิดทางระบายน้ำป้องกันพื้นที่เพาะปลูกหรือเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนสามารถใช้เฝ้าระวังหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเตรียมอพยพได้อย่างทันท่วงทีปัจจุบันเรดาร์โฟลว์ฟลัดถูกนำไปใช้จริงในพื้นที่นำร่องสี่ลุ่มน้ำได้แก่ลุ่มน้ำทับมาและลุ่มน้ำคลองสะพานจังหวัดระยองลุ่มน้ำลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาและลุ่มน้ำคลองสวนหมากจังหวัดกำแพงเพชรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ3ล้าน3แสนไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ1ล้าน8แสนไร่ครอบคลุมประชาชนและเกษตรกรประมาณ1ล้านคนทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Radar Flow Flood 2023ได้ทั้งระบบ Android และ iOS ชวนันท์มาลีรายงาน
9: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยแต่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่

0: ด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
2: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
1: และจะป้องกันยังไงล่ะ
2: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปหรือ EU จากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่ง EU มีกฎหมายที่ปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรข้ามแดนแต่กลับยินยอมทั้งด้านอธิปไตยกฎหมายกฎระเบียบค่านิยมรวมถึงจริยธรรมให้กับสหรัฐนายบากาอียังเตือนว่าประเทศสมาชิก EU อาจต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาจากการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและการที่ EU สนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดและสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมขอให้นานาชาติเข้าร่วมปฏิบัติการนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการโดดเดี่ยวจากสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้เตรียมส่งทีมบรรเทาสาธารณภัยเกาหลีใต้จำนวน44นายไปยังเนปาลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยอุปกรณ์กู้ภัยจำนวน700ชิ้นและสุนัขค้นหากู้ภัยอีก5ตัวเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย987รายและสูญหาย 3,916 รายในจำนวนนี้มีพลเรือนชาวเกาหลีใต้9รายกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีใต้จะปฏิบัติการกู้ภัยด้วยการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลเนปาลและทีมตอบสนองฉุกเฉินของเกาหลีใต้ที่ประจำการอยู่ก่อนแล้วโดยจะปฏิบัติภารกิจเป็นเวลาประมาณ10วันหรืออาจขยายระยะเวลาปฏิบัติการออกไปหากมีความจำเป็นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่13ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือผนวกโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
5: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
5: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
7: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่วิดีโอ92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิต

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีซึ่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อร่วมสร้างสันติสุขนักแบดมินตันทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟักครูอิสลามอาลอมกีในโอกาสสบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อประเทศไทยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณไมสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีแต่ขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569 วันนี้เวลา 7:29 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำบัตรให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3: Refresh, refill the music.
4: Chiang Mai Radio Professional.
5: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
7: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับรายการทอล์กแนววาไรตี้ที่จะนำเอาข่าวสารสาระบันเทิงนะครับมาผสมผสานกันอย่างลงตัวโดยผมธีรพันธ์ลานาพันธ์รับหน้าที่ดำเนินรายการทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:10 ถึง3:00 โดยประมาณนะครับและลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92 MHz เชียงใหม่เรดิโอและเชียงใหม่เรดิโอ .com ด้วยนะครับคุณฟังยังสามารถติดตามไฮไลท์ของทางรายการได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์ครวมถึง TikTok และ YouTube เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คนะครับวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569นะครับก็เป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่3ของปี69ลืมจะพูดว่าปีใหม่มันไม่ใหม่ละเลยกลางปีไปแล้วนะครับช่วงเชียงใหม่ทอล์คครับความเคลื่อนไหวของเชียงใหม่ของประเทศไทยของโลกนะครับประกาศแจ้งเตือนประกาศแจ้งให้ทราบต่างๆเป็นเรื่องที่อาจจะมีผลในการดำเนินชีวิตของคุณผู้ฟังนะครับก็จะเอามาไว้ในช่วงที่1ช่วงวาไรตี้ทอล์คนะครับคุยทุกเรื่องเนี่ยไอทีเทคโนโลยีสื่อสารนวัตกรรมบันเทิงดูหนังฟังเพลงนะครับรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพต่างๆพูดง่ายคือทุกประเด็นที่น่าสนใจเอามายำใหญ่นะครับอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงที่2ช่วงเลยที่เรารวมถึงอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ให้ฟังกันด้วยสำหรับคุณฟังที่ไม่ค่อยได้มีเวลาจะรับทราบข่าวสารอะไรต่างๆนะครับในช่วงระหว่างวันทำงานนะครับก็สามารถที่จะมานั่งคุยกันแชทคุยกันนะครับในรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์20:10ถึง23:00โดยประมาณนะครับทาง TikTok Live เชียงใหม่ประเทศไทยและทาง FM 92ด้วยนะครับทักทายคุณผู้ฟังแฟนรายการที่อยู่ทาง FM 92เชียงใหม่เรดิโอด้วยนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็คุณฟังที่รับฟังทางออนไลน์ของทางสถานีด้วยนะครับเชียงใหม่ radio.com นะครับสวัสดีนะครับและสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในห้องไลฟ์ TikTok Live ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คคุณแม่จันทาสวัสดีครับคุณจูสวัสดีครับบอกวันนี้น้องฝนไม่มาเลยวันนี้ร้อนฮะวันนี้ร้อนนะครับดีครับเดี๋ยวน้ำมันท่วมหลักต้นไม้จะเน่าตกเว้นบ้างก็ดีนะครับคุณทองพูนสวัสดีนะครับคุณทิมมี่เอื้อมพรนะสวัสดีนะครับคุณเอกลินพิทฟูสวัสดีครับคุณดอยแดดแรงนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่รายงานสภาพอากาศกันเข้ามานะครับลองดูที่ว่าในโซนของท่านเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงระหว่างรอแฟนรายการเข้ามาเพิ่มเติมในห้องไลฟ์นะครับเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวอยู่กลับมาอยู่ด้วยกันตอนในช่วงที่1ของรายการครับ
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาเซลล์ด้วยแผงโซลามาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center Always be with your remarkable journey
1: คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหาร ารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
4: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
5: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
4: ์ผลิตรายการโดย

ช่วงเชียงใหม่ทอล์คครับสวัสดีครับคุณจิรวัตรวงคณิตคุณวิเจียนคุณอัศวิน A1ครับโอ้ส่งหัวใจมาหลากหลายสีเลยคนหลายใจนะเนี่ยคุณอัศวินนะครับคุณหนิงหน่องครับสวัสดีนะครับคุณจัญญาครับสวัสดีครับยูเซอร์ทุกท่านนะครับคุณบันดาลโชคสวัสดีครับนะครับคุณแจสเพอร์คี้252นะครับคุณสุดนะสิงร่างเมกุมิสวัสดีครับนะ คุณเกลียวสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณอิสตรีนะครับคุณธีรพัฒน์จกคุณละหงฮะสวัสดีครับคุณยี่ครับสวัสดีครับคุณดาวคุณนนทวัฒน์สวัสดีนะครับคุณลุงตุ้ยสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่ทักทายเข้ามาอยู่ร่วมกันในห้องไลฟ์แห่งนี้คุณฟ้าสายป .1 แก้มสายป .1 โอ้โหชื่อยาวจังเลยนะครับคุณจูแม่ทาทาด้วยผมทักไปก่อนคุณเข้ามาแล้วคุณอัศวินคุณไม่ต้องห่วงหรอกคุณกัญญาวีสวัสดีครับเอาข่าวดีก่อนคุณผู้ฟังพรุ่งนี้ราคาน้ำมันปรับขึ้นข่าวดีของใครข่าวดีของเจ้าของปั๊มข่าวดีของโรงกลั่นกับกลุ่มทุนนะพรุ่งนี้ดีเซลปรับขึ้น75ตังค์ต่อลิตรเบนซิน E85 E20 9195ปรับขึ้นอย่างละ60สตางค์ต่อลิตรครับก็มีผลตั้งแต่ตี5เป็นพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับก็ปรับราคาน้ำมันขอบคุณผมจะขอบคุณใครดีนะราคาน้ำมันขึ้นรายวันขอบคุณใครดี นะครับโอเคครับคุยกันต่อคุยกันต่อตอนนี้มีไลน์งานเข้ามานะครับเรื่องของอากาศครับคุณผู้ฟังคือผมก็คิดว่ามันจะไปแล้วนะฝนนะเพราะว่ามันแต่วันที่1วันที่2แล้วก็บอกว่าจะให้เฝ้าระวังถึงวันที่2นะครับแล้วก็วันนี้นี่ก็คือทางโซนห้องส่งผมนี่ก็ไม่มีเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเชียงใหม่โซนอื่นตกบ้างไหมนะครับหรือว่าจังหวัดอื่นจังหวัดใกล้เคียงลำปางลำพูนมีหรือเปล่านะครับแต่ว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ยังออกประกาศมาอยู่นะครับเรื่องของการเตือนภัยนะเรื่องของการเตือนภัยก็ยังออกประกาศมาให้อยู่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอดูแป๊บนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับร่องมรสุมยังผ่านอยู่นะครับพายุโซนร้อนที่ชื่อว่าโซเดลที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับตอนนี้ก็คาดว่าจะเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5ถึง7กันยายนนี้ท่านที่จะเดินทางไปโซนนั้นนะครับก็ตรวจสอบภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยนะครับในส่วนของวันที่1วันนี้นะครับโซนสีแดงที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนจะตกหนักมากนี้นะครับก็ยังเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุบลราชธานีฝนตกหนักภาคเหนือก็เป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับภาคตกตะวันออกเฉียงเหนือเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษภาคกลางเป็นลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอันนี้วันนี้นะวันที่1วันที่1มาดูวันที่2นะครับโซนสีแดงครับเฝ้าระวังเป็นพิเศษอำนาจเจริญอุบลราชธานีโซนสีส้มฝนตกหนักแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกเลยบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรสุรินทร์ศรีสะเกษนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดระนองพังงานะครับก็ตามนั้นฝากแจ้งเตือนเรื่องของอากาศแล้วเขาก็บอกว่ามันจะยาวถึงวันที่6ผมก็ยังไม่เห็นอินโฟกราฟิกอะไรออกมาเลยนะครับก็ยังคงยึดโยงตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่แจ้งไปเมื่อครู่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับคุณฟังครับพูดถึงอากาศก็อดจะพูดถึงเรื่องนี้บ้างไม่ได้นะครับอัปเดตล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมฉับพลันครั้งรุนแรงที่
พื้นที่หิมาลัยของเนปาล นะครับแล้วก็ทิเบตของจีนนะตอนนี้พุ่งเกิน 1,000 รายไปแล้วนะครับผมว่าก็คือไม่เกินความคาดหมายเพราะมันรุนแรงแล้วก็ใหญ่ขนาดทั้งนั้นคนเสียชีวิตเยอะแน่ๆตอนนี้สูญหายไปอีก 4,400 คนครับอีก 4,400 คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งค้นหาผู้รอดชีวิตนะครับโดยเฉพาะคนงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลายร้อยคนที่เชื่อว่ายังคงติดอยู่ภายในอุโมงค์ที่เต็มไปด้วยโคลนแล้วก็เศษซากต่างๆนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ทำงานแข่งกับเวลานะครับเพื่อที่จะค้นหาผู้รอดชีวิตช่วงนี้เป็นโกลเด้นไทม์นะครับโดยว่าคนงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลายร้อยคนก็คาดว่าติดอยู่ในอุโมงค์หลายแห่งนะครับตามแนวแม่น้ำตริสุรีของเนปาลนะครับอันนี้ผลมาจากนี่เลยครับการพังระบบมวลฐานน้ำแข็งบนพื้นที่สูงครับมันก็พอกระแทกลงมาตู้มก็เกิดมวลน้ำกระเพื่อมขนาดใหญ่มหึมานะครับมวลน้ำเย็นจัดพร้อมทั้งพวกก้อนหินโคลนเศษซากจนมหาศาลนะครับไหลทะลักลงมาตามลำน้ำก็กวาดเรียบเลยชุมชนหลายแห่งก็เสียหายหนักนะครับความพินาศเป็นวงกว้างนะฮะเนปาลบอกมีผู้สูญหาย 3,916 คนเกือบนะจีนผู้สูญหายในพื้นที่ทิเบต546คนผู้สูญหาย2ประเทศ 4,462 คนกู้ร่างผู้เสียชีวิตได้แล้ว987รายนะครับในทิเบตก็16รายตอนนี้ผู้เสียชีวิต1,003นะ 1,000 กับอีก3รายก็เอาใจช่วยนะครับมันเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นไม่มีอะไรแจ้งเตือนสักอย่างครับถ้าทานของภูเขาน้ำแข็งถล่มเนี่ยนะมันไม่มีอะไรที่เราจะสามารถที่จะไปทราบแจ้งเตือนเหมือนพวกพายุพวกอะไรเรายังพอเห็นทิศทางพายุนะใช่ไหมครับแผ่นดินไหวเราอาจจะมีเครื่องวัดที่พอจะแจ้งเตือนเราได้บ้างถ้ามันเป็นแผ่นดินไหวที่มันมีความสั่นสะเทือนมากพอนะครับลมเราอาจก็ยังจะมองในส่วนของพยากรณ์อากาศคาดการเรื่องของแรงลมอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าทานน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งถล่มลงมาเนี่ยมันไม่มีใครรู้ล่วงหน้ามาก่อนนะติดตามกันต่อไปนะครับคุณฟังว่าดูซิว่าเขาจะช่วยเหลืออะไรกันยังได้มากแค่ไหนนะครับสลากออมสินพิเศษแบบ2ปีครับปีนี้เราวันที่1อยู่เชียงใหม่จ้ะสอแสดงความยินดีด้วยนะครับรวมได้รับเงินรางวัล30ล้านนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเราก็ไม่ได้ซื้อไว้ไม่มีตังค์ นะครับพูดถึงสลากปีงบประมาณ69ครับคุณผู้ฟังสำนักงานงานคณะกรรมการนโยบายรัฐและวิสาหกิจหรือว่าสคร.มีเป้าหมายจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินกับเงินปันผลจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐจำนวน 182,600 ล้านบาทณสิ้นเดือนที่8ของปี69ตอนนี้ได้มาแล้ว 163,901 ล้านบาทนะครับก็คิดว่าน่าจะตามเป้าหรือเกินเป้านะเพราะว่าตั้งเป้าไว้108ทั้งปีเดือนที่8ได้มา106แล้วนะครับก็คาดว่าจะได้ 197,356 ล้านบาทก็สูงกว่าประมาณการสะสมอยู่ที่ 33,455 ล้านได้ 120% ของเป้ารัฐวิสาหกิจนี่ฮะเก่งนะ10อันดับแรกครับคุณผู้ฟังสำนักงานสลากกินแบ่ง 47,388 ล้านอันดับ2ปตท.ครับ 33,754 ล้าน ขออภัยอันดับ3กองทุนรวมวายุภักดิ์1 19,202 ล้านอันดับ4การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับ 18,244 ล้านอันดับ5การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 16,011 ล้านธนาคารออมสินอันดับ6 13,389 ล้านอันดับ7การท่าอากาศยานในประเทศไทยไม่ใช่การผิดบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะครับ 8,100 ล้านบาทอันดับ8ธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับ
6,963 ล้านบาทอันดับ9ธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 5,552 ล้านอันดับ10การไฟฟ้านครหลวงครับ 5,104 ล้านบาทก็คาดว่านะครับคาดวัดว่าตอนนี้ปี69ก็คาดว่าน่าจะอยู่ที่ 2,300 ล้านบาทนะครับโอ้ก็สำนักงานสลากกินแบ่งก็คงครองอันดับ1ตลอดนะครับกองอันดับ1ข่าวครับสวัสดีครับท่านที่เข้ามาเพิ่มเติมอันนี้ตัวหนังสือเล็กผมอ่านไม่ออกขออภัยด้วยนะครับแต่เห็นแล้วนะครับคุณ Be Happy ครับสวัสดีครับคุณมิชานสวัสดีครับคุณเอซังสวัสดีครับคุณประพิษ2511สวัสดีครับยูสเซอร์ทุกท่านสวัสดีนะครับยูสเซอร์ทุกท่านสวัสดีคุณวันวิสาวันวิสาปะปานาเอ้าอันนี้เป็นญาติทางคุณแม่ผมนี่ยินดีต้อนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องไลฟ์เชียงใหม่เลยที่ท้อคุณบุญชูเกิดโมลีคุณดาวสวัสดีครับฮูอายุสวัสดีครับคุณดิวลาลามาคุณกัญญาวีครับสวัสดีนะครับคุยกันต่อ คุยกันต่อผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้1กันยาออกมาเรียบร้อยแล้วแล้ววันที่1 4 1 7 2 1 2ครับท่านไหนซื้อบ้างถูกบางตัว ไม่ได้รางวัล ได้แค่ดีใจเลขหน้า3ตัว257กับ346เลขท้าย3ตัว136กับ740เลขท้าย2ตัว04นะครับก็ถูกเลขท้าย2ตัวก็1โอกาส1ใน100นะครับถูกเลขท้าย3ตัวก็เลขหน้า3ตัวเลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัวก็โอกาส1ใน1,000เนาะนะครับถูกทั้งหมดรางวัลที่1ครับก็1ในล้านนะครับใช่ไหมโอกาสก็ลองพี่นายดูนะครับลองพี่นายดูว่าเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังครับที่จังหวัดเชียงใหม่ขอแจ้งความคืบหน้าเรื่องของการปรับผิวพื้นผิวการจราจรนะครับถนนคูเมืองเชียงใหม่ฝั่งนอกตั้งแต่แจงสีภูมิเอาผมเอาตามวันเวก็แล้วกันแจงกูเฮืองนะครับที่หน้าสำนักงานใหญ่ AIA นะครับตรงมาเรื่อยๆผ่านโรงเรียนวัฒโนผ่านโรงพยาบาลสวนดอกตรงมาจนผ่านโรงพยาบาลเชียงใหม่รามนะครับจะมาเจอแจงหัวลินแล้วเราก็หักเลี้ยวขวาเลาะไปตามแนวคูเมืองนะครับเป็นถนนมณีนพรัตน์ทั้งเส้นเลยนะครับผ่านร้านวินคอสเมติกผ่านตันดพันช้างเผือกเก่าตรงไปเรื่อยๆนะครับผ่านปั๊มปตท.ผ่านตลาดช้างเผือกนะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับไปจนสุดแนวของคูเมืองนะครับก็จะเป็นแจ่งสีภูมิก็จบตรงนั้นก่อนนะครับสองฝั่งเนี้ยตอนนี้เขาบอกว่าเป็นวันที่9แล้วครับที่เขาปรับปรุงผิวทางเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ความคืบหน้ามันครึ่งหนึ่งละเสร็จแล้วเกือบ 50% คิดว่าอีกไม่เกิน2สัปดาห์งานปรับปรุงก็จะแล้วเสร็จทั้งหมดโอ้นี่เร่งเร็วมากเขาบอกว่าตั้งเป้าไว้3เดือนบ่นเขาบ่นชิบหายบ่นทำไมมันนานจังเลยนะครับพอปิดช่องทางการจราจรไป2ช่องนี้คือมันติดระเบิดระเบ้อเลยนะโดยเฉพาะโซนฝั่งถนนเขาเรียกถนนอะไรบุญเรืองฤทธิ์ใช่ไหมเส้นเชียงใหม่รามกับเส้นสนดอกเส้นวัดโรงเรียนวัฒโนในช่วงที่เป็นรัชชาวนะครับชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าช่วงเย็นโอ้โหติดปอกตอนนี้ขอหายใจหายคอโล่งขึ้นเทศบาลก็เร่งสุดๆนะครับก็คิดว่าไม่เกิน2สัปดาห์ครับงานปรับปรุงทางจะแล้วเสร็จทั้งหมดนะครับงานตีเส้นจราจรบอกว่าตอนนี้ยังตีไม่ได้ต้องปล่อยผิวที่ปูใหม่ได้เซตตัวก่อนนะครับอย่างน้อย15วันก็จะค่อยทำการตีเส้นเครื่องหมายจราจรนอนได้นะครับท่านคุณอัศนีมูลนุปกรณ์ก็บอกตั้งเป้าไว้เดือนนึงนะพอสำนักช่างก็บอกว่าท่านนะท่านนายกเล็กบอกว่าเดือนนึงต้องเสร็จนะพี่น้องจะได้ไม่เดือดร้อนเรื่องของการจราจรนะครับทันเอาตามนั้นนะครับ
นะมีเรื่องอะไรน่ารักน่ารักอีกไหมคุณฟ้าครับวันนี้วันที่หนึ่งนะเดี๋ยววันที่หนึ่งกันยายนเนี่ยมีเป็นวันสำคัญของแมวส้มคุณฟังครับท่านไหนเป็นทาสแมวบ้างท่านไหนเป็นทาสแมวบ้างนะครับ1กันยายนนะครับนอกจากหวยจะออกแล้วนะครับตรงกับวันชมเชยแมวส้มโลกครับ Ginger Cat Appreciation Day วันเฉลิมฉลองนะครับแมวส้มเนี่ยก็ความน่ารักของเขาก็ไม่ต้องบรรยายถึงมากนะก็ไม่พูดอะไรมากก็แค่แจ้งให้ทราบว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของแมวส้มนะมันมีวันแมวลายตะหลิ่นอะไรด้วยหรือเปล่าน่าจะมีหมดฮะเนาะวันแมวดำนะครับวันสำคัญคุณฟังครับเมื่อวานนี้ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับที่สำคัญเขาปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกให้พ้นจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับเปิดทางให้มาเพาะแล้วก็ซื้อขายได้อย่างถูกกฎหมายก็ถือว่าเป็นของขวัญจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับทางด้านรัฐมนตรีคุณสุชาติชมกลิ่นก็บอกว่าพร้อมในการที่จะมีมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะให้มีการยกระดับนกปลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกนะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ถูกกฎหมายซื้อขายและก็เพาะเลี้ยงได้อย่างเสรีนะครับก็ใช่นกที่เขาเอามาแข่งขันกันส่งเสียงร้องไหมอันเดียวกันหรือเปล่าอันนั้นไม่รู้ว่าอันนั้นนกเขาผมไม่มีความรู้เรื่องนี้นะแต่เคยยินคือมีญาติทางคุณอาคุณน้าเขยเนี่ยเขาเป็นคนใต้แล้วเขาก็เลี้ยงนกกลุ่มนี้นะผมจำเขาก็เคยเล่าให้ฟังว่าเขาเลี้ยงอย่างนู้นอย่างนี้ตัวละเท่านั้นเท่านี้เอาไปแข่งกันส่งเสียงร้องอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยผมก็แน่ใจว่ามันใช่นกชนิดนี้ไหมนกกรงหัวจุกใช่นะตอนนี้ก็ปลดล็อกละนกกรงหัวจุกกับนกอะไรนะนกกรงหัวจุกกับนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกนี่ก็เอื้อนเดียวกันนะเขาปลดล็อกแล้วนะครับแจ้งให้ทราบสำหรับท่านที่ชอบเลี้ยงนะครับท่านที่กำลังคิดจะเลี้ยงท่านที่เลี้ยงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะติดขัดเรื่องของการเพิ่มจำนวนเรื่องของอะไรมันติดขัดเรื่องกฎหมายเพราะว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตอนนี้เขาปลดล็อกแล้วนะครับดูบอกราคาแพงมากใช่คืออย่างบ้าครับถ้าคนชอบคนรักนะแล้วมีกำลังนะสวยๆเสียงดีๆนะเท่าไหร่ก็ซื้อมันไม่ได้มีเรทราคาที่เป็นมาตรฐานเหมือนน้ำมันเหมือนรถยนต์อะไรนี่ครับพอเราจะรู้เรื่องของปีผลิตเรื่องของราคาเราพอจะรู้ราคากลางได้อันนี้มันเป็นเหมือนพระเครื่องครับเป็นราคาที่มีความพอใจทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อพอใจราคาไหนซื้อนะครับถูกใจนะครับถูกใจคือไม่แพงเขาว่าอย่างนั้นนะครับคุณนิกรปาเหลาสวัสดีนะครับคุณน้องปาลินสวัสดีครับคุณปาล์มเด็กสุพรรณบุรีสวัสดีครับเกือบถูกหวยคุณจูซื้อหวยเหรอนะครับเอานกไปร้องแข่งไม่รู้ตัดสินจากอะไรก็คงตัดสินจากเสียงอะว่าร้องยาวร้องใสกว่าแล้วเขาคงมีเกณฑ์ตัดสินกันอยู่อะคือกรรมการเขาก็ฟังออกคนที่เอานกไปแข่งก็ต้องฟังออกว่านกเราร้องเป็นยังไงอะใช่ไหมครับเขาก็มีมาตรฐานในการวัดของเขาอยู่คุณผู้ฟังครับโควิด19วันก่อนผมก็คุยเมื่อวานผมก็คุยอย่าประมาทนะครับวันนี้ที่กรมควบคุมโรคเขาเอาข้อมูลอย่างเป็นทางการมาแล้วโดยแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นะครับเป็นโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงความคืบหน้าสถานการณ์โควิด19ในประเทศไทยนะครับในประเทศไทยระบุว่า
1มกราถึง31สิงหาผู้ป่วยสะสม 99,690 รายนะครับอันนี้ก็ข้อมูลที่ผมคุยมาเมื่อวานแล้วนะครับอย่าลืมว่าย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าผู้เสียชีวิตเกือบทั้งหมดที่บอกว่าเสียชีวิต15รายเนี่ยครับเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง608ครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนี่เด็กเล็กอายุ0ถึง4ปีนะครับคือกลุ่มผู้ติดเชื้อสูงสุดนะครับเด็กเล็ก0ถึง4ปีวัยทำงาน30ถึง30 19ปีและ20ถึง29ปีอย่าประมาทนะยังต่อให้มันลดความรุนแรงไปแล้วนะครับมันก็ยังอยู่ใกล้เราอยู่นะครับอันนี้ต้องไม่ประมาทต้องระวังเรื่องนี้เรื่องนี้ดีนะคุณฟังครับคืออย่างนี้ตอนนี้ครม.เห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครับให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนความคุ้มครองอยู่ที่อยู่อาศัยครอบคลุม30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยก็คืออุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวคือภัยน้ำท่วมภัยจากลมพายุแล้วก็ภัยจากแผ่นดินไหวนะครับแนวทางเนี้ยโฆษกสำนักนายกเขาบอกว่ามันเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐจากเดิมคือรอให้เกิดภัยก่อนแล้วก็ดำเนินการเยียวยามาเป็นเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้ารัฐบาลจะสนับสนุนเรื่องของเบี้ยประกันครับสามภัยเนี้ยที่ผมบอกภัยจากน้ำท่วมจากลมภัยจากแผ่นดินไหวเนี้ยตั้งเป้าครอบคลุมที่อยู่อาศัย30ล้านครัวเรือนนี่กฎเกณฑ์เป็นยังไงเดี๋ยวดูก่อนนะคือระบบเนี้ยมันจะไปช่วยให้ประชาชนได้รับผลกระทบที่ได้รับผลกระทบได้รับภัยพวกนี้นะครับเข้าถึงเงินสินไหมทดแทนได้เร็วแล้วก็มีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาที่จะไปรอภาครัฐในรูปแบบเดิมนะครับในขณะเดียวกันทางรัฐบาลก็สามารถบริหารความเสี่ยงและวางแผนงบประมาณสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือรัฐบาลรับภาระเรื่องของเป็นฟิกคอสไปเลยคือรับภาระเรื่องของเบี้ยประกันไปเลยจ่ายคือตุ้มจบส่วนที่เหลือถ้ามันจะเกิดภัยอะไรขึ้นนะครับการเยียวยารัฐก็จะเบาลงละในการที่เหลือแต่ว่าส่วนที่จะรับในส่วนของการชดเชยสินไหมนั้นก็จะน่าจะเป็นบริษัทประกันภัยไปเลยนะครับหลักเกณฑ์เบื้องต้นอุทกภัยน้ำท่วมให้จ่ายส่วนที่1 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนลมพายุแผ่นดินไหวจ่ายส่วนที่1 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองนี้จ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทขอมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับไปเร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จนะครับผมไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะยังไงนะก็เห็นว่าจ่ายเบี้ยประกันก็คงจะต้องเอาบริษัทประกันภัยนะครับมาช่วยละมั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทประกันที่รัฐบาลถือหุ้นใหญ่ก็ต้องเป็นที่พยาประกันภัยก็ต้องเป็นบริษัทเรือธงที่จะต้องนำร่องในการรับประกันในส่วนนี้นะเดี๋ยวเราดูนะครับเดี๋ยวผมจะตามเรื่องนี้ดีเดี๋ยวผมติดตามให้นะครับถ้าเกิดว่าครอบคลุม30ล้านครัวเรือนเนี่ยมันจะต้องชัดเจนนะครับว่าครัวเรือนไหนยังไงอยู่ในโซนไหนที่จะเข้าเกณฑ์บ้างนะหรือว่าเข้าอยู่แล้ว30ล้านครัวเรือนนี่คือเข้าทั้งหมดอยู่แล้วหรือเปล่าต้องเป็นบ้านที่มีเลขที่บ้านไหมมีทะเบียนบ้านไหมนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับเอาบริษัทประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับความเสี่ยงคุณผู้ฟังครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีสำหรับท่านที่เดินทางบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ Airport Rail Link ครับที่มีข่าวว่าเอกชนผู้รับสัมปทานส่งหนังสือแจ้งประสงค์บอกว่าจะขอหยุดการเดินรถหลังจากวันที่30กันยา69ก็คือ30กันยาก็ปีเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นหยุดเดินรถตามสิ้นปีงบประมาณของรัฐพอดีเลยนะครับเพราะว่า1ตุลาถือว่าเป็นปีงบประมาณใหม่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมบอกว่าตอนนี้ก็เตรียมการแผนรองรับแล้วว่าประชาชนที่จะได้รับผลกระทบนะครับมอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.
หาข้อสรุปเบื้องต้นผ่านการเจรจาขอขยายระยะเวลาการเดินรถกับเอกชนรายเดิมออกไปอีก 2-3 เดือนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การบริหารของรัฐอันนี้ของ CP หรือเปล่าที่เขาหึ่มๆว่าจะยกเลิกสัญญาเรื่องของรถไฟรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินอะไรต่างๆเขาจะลามมาเรื่องแอร์พอร์ตเรียลลิงหรือเปล่าโอ้ถ้าไม่ได้เดินนี่ลำบากเลยนะคุณฟังเพราะว่าตอนช่วงหลังผมเดินทางไปกรุงเทพเนี่ยอาศัยตรงนี้ได้ดีเลยคือผมเคยคือเราไม่ได้เป็นคนกรุงเทพเนาะเราก็ขึ้นรถ MRT รถเมล์อะไรก็เป็นเราก็แค่ช่วงเวลาสั้นๆไม่ได้ไปอยู่ยาวแต่ได้เราได้ไปอยู่ยาวเราคงจำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องของการขึ้นรถไฟฟ้าเรื่องของอะไรเพื่อจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อก่อนเราไปลงที่สนามบินสุวรรณภูมินั่งแท็กซี่ไปหาลูกชายที่แถวศรีนครินทร์นะครับต้องมี300บาทนะองค์จะเป็นเลทสนามบินละมั้งจะมีค่าอะไรไม่รู้อีก50บาทแรกค่าแรกเข้าการจองคิวนะครับพอหลังจากนั้นเราก็ศึกษาเอ้ยมันขึ้นดูจาก YouTube อยู่อะไรมีคนมารีวิวเยอะแยะนะครับวิธีการขึ้น Airport Link ผมก็ลองลงไปที่ชั้นใต้ดินนะครับไปซื้อเหรียญในการเดินเข้า Airport Link มันต้องลองอ่ะของมันต้องลองครับศึกษาว่าไปลงสถานีไหนถึงจะใกล้ที่ศรีนครินทร์ที่สุดก็คือเจอแล้วก็คือต้องไปลงที่สถานีหัวหมากนั่งจากเลี้ยวลิงมาหัวหมากเนี่ยหลักสิบหลักกี่บาทเองอะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมจำไม่ได้30 40บาทเนี่ยมั้งนะครับลงเสร็จปั๊บผมก็นั่งแท็กซี่ต่อจากตรงนั้นไปที่ศรีนครินทร์จากสถานีหัวหมากนะไปประมาณ100นิดๆก็คือถ้ารวมแล้วเนี่ยการเดินทาง1เที่ยวจากที่ผมเคยจ่าย300กว่าบาทคือการนั่งแท็กซี่ตรงจากสุวรรณภูมิไปที่ศรีนครินทร์เนี่ยนะครับเหลืออยู่ประมาณ150บาทคือเหลือครึ่งนึงกูถามว่าถ้าเกิดว่าแอร์พอร์ตเรลลิงไม่มีนี่จะทำยังไงนะครับตอนนี้คุณวิพัฒน์ก็บอกว่าต่อให้ภาคเอกชนยืนยันที่จะส่งคืนโครงการตามกำหนดเดิมก็คือ30กันยานี่คือยังไงผมก็จะเลิกอ่ะคุณมาขอต่อเวลาผมก็ไม่เอาแล้วประมาณนี้นะครับทางคมนาคมก็บอกว่าไม่เป็นไรก็มีแผนรองรับอยู่จะให้บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดเป็นบริษัทลูกของรถไฟไทยนะครับมาบริหารจัดการเดินรถต่อทันทีนะครับตอนนี้กำลังพิจารณารูปแบบของการจ้างเอกชนเข้ามาช่วยบริหารจัดการระยะสั้นนะครับแจ้งให้ทราบว่าทางรัฐมนตรีเขาก็รับปากแล้วนะว่าต่อให้เอกชนรายนั้นนะไม่ทำแอร์พอร์ตเรียลลิงก์ต่อนะครับรฟท.ก็จะมาทำต่อเพราะนั้นก็คืออ่านถึงตรงนี้แล้วก็สบายใจคุณฟังก็ยังจะมีรถไฟที่ราคาถูกนะครับออกจากโซนสนามบินออกมาข้างนอกได้อยู่ดีนะครับคุณฟังครับมีข่าวอีกข่าวหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากมายก็คือการเกิดขึ้นของการก่อสร้างและก็ดำเนินกิจการของศูนย์ข้อมูลที่เรียกว่า Data Center ในพื้นที่ชุมชนนะครับโอ้มาโผล่กลางกรุงเทพเลยจะใส่ช่องโหว่ทางไหนมาสร้างหรือเปล่านะครับปัจจุบันนี้กิจการนี้นะครับไม่มีกฎหมายออกมากำกับดูแลโดยเฉพาะนะครับผู้ประกอบการอาศัยช่องว่างไปขออนุญาตรูปแบบอาคารคลังสินค้าอันนี้ก็ทำให้ไม่ต้องจัดทำรายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ทำให้คนในพื้นที่ไม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าทรัพยากรน้ำการปล่อยความร้อนเสียงหรือว่าการบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ควรจะได้รับรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับส.ส.พรรคประชาชนคุณสุพนัสมินชัยนันท์ไปตรวจสอบข้อมูลกับภาคเอกชนแล้วก็สำนักงานโยธากรุงเทพบอกว่ามีศูนย์ข้อมูลแห่งหนึ่งอันนี้คือแห่งเดียวนะแห่งหนึ่งยังมีอีกหลายแห่งขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคารคลังสินค้าพื้นที่กักเก็บน้ำมันดีเซล
กักเก็บได้กักเก็บได้สูงสุดถึง 4,600 ลิตรนะครับมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานอยู่ตลอดเวลาและไม่มีการจ้างบุคลากรเข้ามาทำงานในพื้นที่จำนวนมากนะครับเขาใช้อาศัยเขาเรียกว่าอาศัยช่องว่างทางกฎหมายตีความว่าที่นี่เป็นคลังสินค้าเพราะไม่มีคนอยู่มันเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดนะครับทั้งที่มันจะตีความว่าพอมีคนไม่อยู่จะเป็นคลังสินค้าทั้งหมดไม่ใช่เขาบอกว่าเรื่องของน้ำมันดีเซล 460,000 ลิตรนี่โอ้ใครอยู่ใกล้ก็น่าคิดนะคุณผู้ฟังนะครับน่าคิดอันนี้คือว่าเป็นแจ้งให้ทราบนะครับว่ามันเริ่มมีแบบนี้เข้ามาละนะครับเริ่มมีแบบนี้เข้ามาไม่อยากจะทายนะว่าเป็นเจ้าของเป็นคนไทยหรือเป็นคนสัญชาติไหนคนฟังก็ลองทายดูก็แล้วกันว่าเป็นของใคร

0: คาร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเด
1: ย์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
0: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
0: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
0: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
0: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
0: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
0: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
0: อบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
0: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169696

0: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talk
2: 2:52 PMต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2ช่วง Variety นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Clean Power Solar Energy นะครับผู้ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาตรฐานสูงที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเสริมขอบคุณเสริมสวยมนัสเชียงใหม่นะครับ30ปีในธุรกิจเสริมความงามที่อยู่คู่กับชาวเชียงใหม่มานะครับอย่างยาวนานนะครับขอบคุณ SD Car Center มาตรฐานรถยนต์มือ2คัดเกรด A นะครับของจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ที่แยกหนองจอมนะครับแล้วก็ที่สาขาตลาดรถเดียนันตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญาครับขอบคุณคุ้มสปาคุ้มพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันนะครับเป็นโรงแรมระดับ5ดาวในสไตล์วิลล่าล้านนานะครับอยู่ในโครงการเชียงใหม่มิสเดดพาร์คนะครับขอบคุณเจนฟาร์มเชียงใหม่ครับฟาร์มผลผลิตจากมูลไส้เดือนออร์แกนิกแท้ของจังหวัดเชียงใหม่ 100% นะครับคุณฟังครับทักทายเพิ่มเติมคุณว้าวสวัสดีครับคุณชูชาติ.ka สวัสดีนะครับ

นะครับคุณอัมพรสวัสดีครับคุณเล็ก TN สวัสดีครับคุณแม่ยุ้ยชอบกินชาเขียวสวัสดีนะครับคุณตาดาวสวัสดีนะครับคุณน้องปาลินทักไปแล้วนะคุณปามเด็กสุพรรณบุรีปรีพักนะโอเคนะครับสวัสดีพี่คิมพิรนันท์ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเมื่อกี้เดี๋ยวนะโตโยต้าเมื่อกี้คุยค้างเรื่องนี้ไว้นะครับคุณผู้ฟังโตโยต้าประกาศลงทุนเพิ่มเติมในเวียดนามครับ283ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็คือ 9,300 ล้านบาทเรื่องนี้เป็นประเด็นที่มีการจับตามองในประเทศบ้านเราประเทศไทยเราเยอะนะครับเพราะว่าเกิดขึ้นในช่วงที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกำลังเขาเรียกเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการที่มีรถยนต์ไฟฟ้าของจีนเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็การขยายตัวของผู้ผลิตรถยนต์ของจีนนะครับแต่ว่าถ้าพิจารณาตามตัวเลขการลงทุนแล้วก็แผนการลงทุนของโตโยต้าทั้งในไทยแล้วก็เวียดนามโดยละเอียดนะครับการที่เราจะไปเหมาบอกว่าโตโยต้าย้ายฐานการผลิตจากไทยไปเวียดนามนั้นก็ถือว่าอาจจะเป็นการกล่าวที่เร็วเกินไปหรือว่าเกินเลยความเป็นจริงไปมากโตโยต้าในเวียดนามอยู่ที่จังหวัดฟู่เถาะนะฮะมีเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตรถยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนรวมถึงรองรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าด้วยนะครับโดยกำลังการผลิตของโครงการอยู่ที่ประมาณ 52,000 คันต่อปีการลงทุนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างฐานการผลิตเพื่อรองรับรถยนต์ยุคใหม่ครับโตโยต้าก็ยังมีแผนลงทุนมากกว่า360ล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงโรงงานแล้วก็เตรียมการผลิตรถยนต์ไฮบริดในเวียดนามด้วยนะครับแต่ทีนี้ลองเอาตัวเลขมาเปรียบเทียบกับไทยเราจะเห็นความแตกต่างของขนาดฐานการผลิตอย่างชัดเจนนะครับปัจจุบันโตโยต้ามีโรงงานในประเทศไทย3แห่งนะครับที่สำโรงที่เกตเวแล้วก็ที่บ้านโพนะฮะมีกำลังการผลิตรวม 770,000 คันต่อปีปี68โตโยต้าผลิตรถยนต์ในไทย 564,933 คันส่งออก 358,135 คันอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่สะท้อนว่าไทยเรายังเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกที่มีความสำคัญอย่างมากของโตโยต้าในภูมิภาคนี้นะครับพอเอาลองเอาตัวเลขไปเทียบกับเวียดนามครับความแตกต่างก็ยิ่งเห็นชัดเจนขึ้นโตโยต้าเวียดนามผลิตรถยนต์ในปี68ประมาณ 25,200 คันโครงการใหม่กำลังจะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 52,000 คันต่อปีถึงแม้ว่าจะรวมกำลังการผลิตใหม่แล้วนะครับก็ยังมีขนาดประมาณเพียงแค่ 10% ของการผลิตของโตโยต้าในประเทศไทยในปีเดียวกันนะครับเพราะนั้นถ้าพูดถึงแง่ของฐานการผลิตเวียดนามก็ยังห่างจากไทยเยอะนะครับโตโยต้ายังมีแผนลงทุนในไทยเพิ่มด้วยนะครับอีกประมาณ 55,000 ล้านบาทขยายการผลิตรถยนต์ไฮบริดตัวเลขนี้มีมูลค่า6เท่าของโครงการลงทุนใหม่9,300 ล้านบาทในเวียดนามนะครับก็ถือว่าเป็นฐานเป็นหลักฐานสำคัญนะครับบอกว่าโตโยต้ายังไม่ได้ลดความสำคัญของไทยลงในทันทีนะครับตรงกันข้ามไทยยังคงเป็นหนึ่งในฐานผลิตหลักของบริษัทในอาเซียนอยู่นะครับก็แจ้งว่าไม่ต้องปั่นแล้วนะนะครับดูแล้วเขาก็ยังนี่อยู่แต่ว่าอย่างที่บอกครับเขาก็กำลังดูว่าเราจะจริงใจกับเขาแค่ไหนว่าเขาอยู่กับเรามา60กว่าปีแล้วเขากำลังดูว่าเรื่องของมาตรการภาษีเนี่ยที่เราไปให้เลทพิเศษในอะไรกับรถจีนรถไฟฟ้าจีนเลยนะครับจนรถญี่ปุ่นน้อยใจเนี่ยเราจะชดเชยเราจะเยียวยาเขายังไงเราจะทำให้การแข่งขันมันสูสีทำให้การแข่งขันมันเท่าเทียมกันได้อย่างไรที่ผ่านมาเขาก็ยอมรับว่าเขาเสียเปรียบเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำราคาลงไปแข่งกับรถจีนได้ในช่วงที่เราให้ภาษีพิเศษซับซิไดรถจีนนะครับก็ลองดูถ้าลองไม่ให้สินะครับถ้าเขาจะไปทั้งหมดแล้วก็คงห้ามเขาไม่ได้ได้นะครับสรุปคือโตโยต้ายังไม่ได้หนีจากใครนะครับแต่กำลัง
จะเพิ่มทางเลือกให้ตัวเองในเวียดนามก็ไปทำรอไว้ละนะครับเหมือนขู่มันขู่นี่เสียงที่ก็เป็นฐานผลิตในแอสยุนนะครับนะครับต่อไปครับคุณผู้ฟังเรื่องของวาไรตี้นะครับอีโบลาครับมีทาง WHO ก็บอกว่าดีอาคองโกนะครับตอนนี้ติดเชื้อทะลุไปแล้ว 6,000 รายตายเกือบ 3,000 คนนะครับ WHO ก็บอกว่าคุมไม่อยู่จริงๆนะการระบาดของโรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับเดินหน้าเข้าสู่ระดับวิกฤตแล้วนะครับหลังจำนวนผู้ติดเชื้อทะลุ 6,000 รายยอดผู้เสียชีวิตเข้าใกล้ 3,000 WHO องค์การอนามัยโลกบอกว่ายังคงควบคุมการแพร่ระบาดครั้งนี้ไม่ได้สรุปยอดสถิติถึงเดือนสิงหาคม2026ระบุว่าคองโกมีผู้ติดเชื้ออีโบลายืนยันแล้ว 6,041 รายเสียชีวิต 2,511 รายหายจากโรคแล้ว 1,360 ราย

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะประกันสังคมปรับเกณฑ์ค่ายารักษาวัณโรคดื้อยาครอบคลุมสูตรยา BPALM และ BPAL ลดผลข้างเคียงเพิ่มโอกาสหายขาดนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนโดยเฉพาะผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อที่จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างต่อเนื่องล่าสุดคณะกรรมการการแพทย์ได้ออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์สำหรับการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยวัณโรคและอัตราค่ารักษาวัณโรคดื้อยาลงวันที่17สิงหาคม2569เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลให้เหมาะสมกับแนวทางการรักษาในปัจจุบันโดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้เป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมอัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลกรณีค่ายารักษาวัณโรคดื้อยาด้วยสูตรยาระยะสั้นโดยพิจารณาจากรายการยาที่ใช้ตามตารางค่ายารักษาวัณโรคดื้อยาด้วยสูตรยาระยะสั้นซึ่งแนบถ่ายประกาศจำนวน2รายการโดยเป็นยารับประทานทั้งหมด All Oral Regimen ไม่มีการใช้ยาฉีดซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกและลดอาการข้างเคียงรุนแรงจากยาฉีดกลุ่มเดิมลดระยะเวลาการรักษาและลดภาระการใช้ยาเมื่อเทียบกับสูตรมาตรฐานเดิมโดยเป็นสูตรยาที่องค์การอนามัยโลก WHO แนะนำได้แก่ 1. สูตรยา BPALM 2. สูตรยา BPAL นางสาวกัญชนากล่าวเพิ่มเติมว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ของสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้การดูแลผู้ประกันตนมีความครอบคลุมสอดคล้องกับแนวทางการรักษาและสถานการณ์ของโรคในปัจจุบันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
8: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
9: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
8: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนั ังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
1: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเปิดตัว THAI Passport ยอดลงทะเบียนพุ่ง 1.3 ล้านคนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE เปิดให้บริการโครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบเป็นวันแรกเมื่อวันที่31สิงหาคม2569หลังได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างคึกคักโดยมียอดลงทะเบียนล่วงหน้ามากกว่า 1.3 ล้านคนขณะที่ช่วงครึ่งวันแรกมีผู้เข้าใช้งานจริงแล้วกว่า 100,000 คนโครงการดังกล่าวเป็นการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์สำหรับคนไทยโดยแพลตฟอร์ม AI Pass รวบรวมเทคโนโลยี AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลไว้ในจุดเดียวช่วยให้ประชาชนสามารถเลือกใช้งานโมเดลให้เหมาะกับลักษณะงานโดยไม่ต้องสมัครใช้บริการหลายแพลตฟอร์มสำหรับโมเดล AI ที่เปิดให้ใช้งานครอบคลุมตั้งแต่การสนทนาการเขียนโปรแกรมและการค้นคว้าเชิงลึกอาทิ GPT 5.6 Sol O3 Deep Research Claude Opus 5 Gemini Pro Nano Banana Pro Lyria 3 Pro Sona Reasoning Pro C Dream 4.0 และ C Dance 2.0ผู้ใช้งานสามารถนำ AI ไปประยุกต์ใช้กับงานในหลายระดับตั้งแต่การสรุปเอกสารการร่างข้อความการสร้างภาพประกอบไปจนถึงการต่อยอดงานขั้นสูงโครงการ THAI Passport ยังมุ่งส่งเสริมความรู้ด้าน AI และการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรจากพันธมิตรระดับโลกได้แก่ Google for Education, Microsoft 11, OpenAI และ NVIDIA Deep Learning Institute โดยผู้ใช้งานสามารถสะสมคะแนนเพื่อปลดล็อกสิทธิการใช้งานโมเดลระดับโปรรวมถึงรับใบประกาศนียบัตรทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายน2569จะได้รับสิทธิอัปเกรดเป็นระดับ Innovator ฟรี30วันและสามารถใช้งานได้ฟรีตลอดโครงการจนถึงวันที่31สิงหาคม2570โดยมีเงื่อนไขต้องสะสมคะแนนเรียนรู้อย่างน้อย100คะแนนต่อเดือนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tunedFor news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูป ปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
8: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
9: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
8: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
10: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: We feel the music.
1: Mà lên kem tôi cùng lạc anh nè.

ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะติด

0: ชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
0: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหม

ชีวิต FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารทรงกระจายเสียงจากเลขที่71หมู่ที่14บ้านใหม่หลังมอตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์0818815690 0520006367

จริญสุขญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็มาพบมาพักกันอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะแห่งธรรมะเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ต่างสถานีวิทยุแห่งนี้อาตมภาพตุเจ้าบุญตันปริสุทธโธวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่ได้มาพบมาปะกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังเวลาที่ปะกันนั้นวิดีโอนี้เป็นรายการสดเป็นรายการสดแล้วก็หยิบยกไปออกเวลากลางวันตอนเย็นและตอนค่ำตอนกลางคืนคือแก่ญาติแก่โยมที่ได้ฟังเมื่อเช้าก็ดีกลางวันก็ดีย้ำเออได้เข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังมาที่ยังไม่ได้เข้าใจพี่น้องศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอาตมาภาพต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมทุกท่านที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดเอาละต่อไปนี้เอามาไหว้พระสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตคือแก่ตัวแก่ตนยิ่งชีวิตเอานี้ผ่านไปผ่านไปเราก็ต้องสร้างพลังคุณค่าต่างๆคือแก่จิตใจของตัวเองทุกคนจะต้องมีที่พึ่งทั้งจิตทั้งใจแต่ที่พึ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่งามถ้าที่พึ่งเป็นสิ่งที่เป็นอัปมงคลเป็นความชั่วเป็นบาปจิตใจนั้นก็จะเศร้าหมองแบกความทุกข์ไปเต้าตายตายแล้วยังได้รับผลแห่งความเศร้าหมองความบดีอีกไปเกิด

พบคุมที่บดีฉะนั้นการที่เรามาไหว้พระสวดมนต์ก็เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตคือมีชีวิตที่สดใสทั้งภพนี้และภพหน้าตั้งใจเน้อญาติโยมเน้ออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุขุนังอหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบพระคุณพ่อพระคุณแม่อาจาริยคุณังอุปัชยคุณังอหังบันตามิข้าพเจ้ากราบบันตาครูอาจารย์พระอุปัชาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบครูอาจารย์และพระอุปัชานะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตผู้ไขจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติ
yampi tamang saranang kacami tati yampi sangkang saranang kacami iti piso pakawa arahang sama samputo wicacarana sampando sukato lokapito anutaro puri satama sarati satate pamanudsanang putto pakawati yandun nimitang avamang kalantya yoja manapo sakunasa sato papaka oto subinang akantang kudanupabe na binasamento sawakato pagawatatamo santitiko akaliko oe ipatsiko o pandayiko pachatang betitapo vinyuhiti yandun nimitang avamang kalantya yojamanapo sakunasasato papaka oto subinang akantang tamanupabe na binasamento supatipanno bhagavato savakasangho ucupatipanno bhagavato savakasangho yajapatipanno bhagavato savakasangho samicipatipanno bhagavato savakasangho yatitang catari purisa yukani atta purisa pukala esa bhagavato savakasangho ahunayo bahunayo dakkinayo anjali karaniyo anuttarang punyaketang lokasati yandun nimittang avamang kalantya yojamanapo sakunasasato papaka oto subinang akantang sangkanupabe na vinasamento yato ang pagini aliya yajati yajato napichana misanji japanang jivita burupita tina sanje na soti te utu soti kapasa pochanko sati sangkato tamanang pichayotata viriyam piti pasati pochanka jatata pare samadu beka pochanka satete sapatak sina munina samatakata pavita paulikata sangvatante apinyaya nipanaya japodiya etena satya vachena sotete oto sapata ekasamin samayena to mukanlanan jagatsapang silane tukite tisowa pochangke satta tisanye tejatang apinantitowa rukamutjeng sutangkane
เยติณสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาเอกัตถะธัมมะราชาปิเกลัญเยนะปิปิริโตจุนดะเตเรนะตัญเยวาปะนะเปตะวะนะสาธารังสมมุติตัววาจะอาปาตาธรรมพุทธสิทานโสเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพทาปะอินะติจะอาปาตาตินันนัมปิมะอิสินังมะคะอัตตะกิเลสวะปัตตานุปัตติธัมมตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพทาสักกัตตุพุทธรัตนังโอสตังอุตตมังวะรังยิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเจนะสุทินานัจจันตุปัตตวะสัพเพทุกขบุปสัมเมนตุเตสักกัตตุธัมมะรัตนังโอสตังอุตตมังวะรังปะลิลาหูปะสัมมันังธัมมะเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตถวาสัพเพพญาบุปสัมเมนตุเตสักกัตตุสังฆรัตนังโอสตังอุตตมังวะรังอาหุนายังปาหุนายังสังฆเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตตวาสัพเพโรคาวุปัสสเมนตุเตนัตถิเมสลนังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตเจยะมังคลังนัตติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตเจยะมังคลังนัตติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตเจยะมังคลังอัตติอุณัสสะวิจัยโยตัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตะอิตัตถยะตังตวงกันอะอิเทวะเตปริวัจเจลยะตันเตอมนุสสิปาวะเกปยัคเคนะเกวิสิปุเตอกัลละมะระเนนะวาสัพพสัมมามรณมุตโตตะเปตุการะมริตังตัสเสวาอนุภาเวนะอุตุเทโวสุขีสัทธาสุทาสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจะเลตัสเสวาอนุภาเวนะอุตุเทโวสุขีสัทธาลิกิตังจินติตังปูชังตาระนังวจนังกะรุงปะเรสังเตสนังสุตัวตัสสะอายุปะวัตตติติภวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตโดยพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ธัมมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บ
ที่เกิดในสรีระร่างกายทุกส่วนของข้าพเจ้าและญาติโยมทานยาก็ไม่หายหมอรักษาก็ไม่หายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์อันศักดิ์สิทธิ์จงกำจัดโรคเหล่านี้อันตรธานสวงหายมีสุขภาพกายใจแข็งแรงดีแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือไทยทุกออกไปก็เงื่อมีชัยขับมามีโชคมีลาภอยู่ปราศจากภัยโจรภัยอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยอุปัตติภัยโรคาภัยภัยต่างหลังต่างๆอย่าได้มาใกล้มากายก็อยู่สุขกายสบายใจเมื่อเป็นผู้จำเริญด้วยสติและปัญญาบัดตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นว่าญาติโยมทำกิจการใดๆบวชการค้าการขายก็ขอให้ได้กำไรเจริญหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปสมดังคำปอนตัดว่าอายุวันะสุขะบละกรมอุตุบอกจักเตือนเรื่องฝนเรื่องลมนับตั้งแต่เมื่อตะวันว่ามาจนถึงปัจจุบันวันนี้24ชั่วโมงเที่ยวบริเวณหนองตองและใกล้เคียงมีฝนตกเล็กน้อยส่วนมากนั้นญาติโยมก็ประมีลมมีเพียงตะลมหายใจเข้าออกสาวสี่ชั่วโมงผ่านมาญาติโยมท่านผู้ฟังก็โชคดีมีบุญตมาก็มีบุญและต้องผ่านอุปสรรคต่อไปจนได้ร้อยสาวพวกเข้าพระประสาทว่าท่านเจ้าแล้วก็อยู่วัดตอนบ่ายก็อยู่วัดพักผ่อนจนตาบประเดี๋ยวนี้ขออนุโมทนาต่อท่านสาธุเจ้าวัดของขาวบ้านแหวนที่ได้นำเอาสบู่มาร่วมเป็นสังฆทาน250ชุดแพ็คละ6ก้อนนโมทนาเป็นอย่างมากขอบใจต่อท่านที่ปรึกษานายกประดิษฐ์วณีสอนพร้อมด้วยลูกได้นำจตุปัจจัยมาร่วมบุญ70,000ของบุญนโมทนาเป็นอย่างมากนโมทนาต่อญาติต่อโยมที่มาร่วมบุญร่วมกุศลตวานี้มีโยมแสงล่าพร้อมลูกอ่อนอนงได้มากระทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่อดีตพ่อหลวงชวนที่ล่วงลับดับขันไปเป็นประจำทุกเดือนนโมทนาเป็นอย่างมากขอบใจต่อญาติต่อโยมที่ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีอื้อแก่ตัวเองญาติโยมเหลือบัดสักกี่วันก็จะถึงวันที่อาตมาภาพคือวันที่เกิดมานั่นคือวันที่7เดือนกันยายน2569ตัวเจ้าก็จะมีอายุครบ80ปีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ถึงเวลาที่จะต้องหยุดในบางอย่างในหน้าที่มาที่รัฐสมาคมได้ประกาศแล้วก็ได้อนุมัติในการที่
พ้นจากวาระแล้วจะต้องเป็นที่ปรึกษาจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปก็เรียกว่างานนั้นยังได้ทำต้องมีอยู่แต่งานหลักที่ต้องทำหนึ่งการปกครองสองการเผยแผ่จะมาจะต้องเผยแผ่ทำอยู่ตลอดจะพี่น้องอำเภอสารพีเนี่ยโครงการนั่นแหละพระกันทุกปีปีนี้ก็วันที่12พระกติวัตรดอนจืนเวลา20นาฬิกาธรรมสัญจรของคณะสงฆ์หน่วยงานราชการพระกันนอกนั้นญาติโยมมีหลายที่ที่ต้องไปออกธรรมสัญจรนั่นคือหน้าที่ของธรรมภาพงานเผยแผ่ญาติโยมนิมนต์ไปกิจในงานข่าวดำไปเทศไปสวดไปมดในงานมงคลทำบุญสืบชะตาขึ้นวันใหม่ไปมดนั่นคือหน้าที่ในฐานะเป็นนักบวชชีวิตมีอยู่นั้นญาติโยมเขาจะต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นการเสริมสร้างบารมีสร้างปัญญาเอื้อแก่ตัวเองและคนที่ฟังธรรมภาพขอฝากกับโยมสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องงานข่าวดำเขามางานศพมาเพื่ออย่างท่านทั้งหลายบางคนก็มาเพื่อว่าเปิ้นไปหาตัวต้องมาเปิ้นแล้วก็ถูกเรามีงานการที่บ้านแม้แต่คนตายแม้แต่ญาติพี่น้องก็ไปช่วยเราไปเอื้อกำลังใจแก่เราฉะนั้นเปิ้นมีงานอย่างใดอย่างใดเกิดขึ้นเราก็ไปอีกประการสำคัญทำงานศพนั้นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของแต่ละบุคคลเอามาเพื่อเป็นการศึกษาเพื่อจะได้รู้ว่าชีวิตนั้นคืออะไรญาติโยมบางคนมาประกอบกึศก็เอาเกิดมานี่เพื่ออะไรเป็นอะไรในที่สุดชีวิตของคนก็เป็นอย่างนี้บ่เตี้ยงแต้บ่แน่บ่นอนว่าเขาบ่ว่าเรามันก็ตกอยู่ในสภาวะธรรมเกิดแก่เจ็บตายมันจะได้เตือนสติเอาว่าเฮาก็จะอย่างนี้ที่เฮายังมีอยู่อย่างนี้ชีวิตมีอยู่อย่างนี้ก็นับว่าเป็นบุญที่ประจากไปก็นับว่าเป็นบุญของเปิ้นเดี๋ยวตัวเราก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่บางคนนี่มันก็เป็นความคิดของแต่ละบุคคลไปงานข่าวดำไปบ้านศพประโยคแรกจะจำคนละอายุด้านบ้านเลขที่ต้องอันจะจำสิ่งเหล่านี้อายุต้องอันบ้านเลขที่ต้องอันหมายเลขนั้นจำแม่นอันนี้ก็เพื่อไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภแต่เป็นความคิดของแต่ละท่านแต่ละคนถามว่ามันถูกก็ถูกถูกใจเนาะมันก็ผิดอย่างใดๆทั้งสิ้นการที่เป็นงานศพในญาติโยมแต่ละท่านแต่ละคนนั้นอย่าได้เป็นนึกในใจว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งและเป็นเรื่องที่สำคัญ
เพราะว่าการที่มูเฮาทั้งหลายมาในงานนี้แต่ละคนแต่ละคนนั้นถ้าเขาจะมาเปรียบก็เหมือนกับเป็นยาหอมมาชลมใจเจ้าภาพก็คือมาฮือกำลังอกกำลังใจเปิ้นได้หันหน้าหันตาเขามาเปิ้นก็ดีใจยิ้มเลย เขาก็เป็นผู้ปลอบโยนไม่ต้องเสียใจเนอะทุกคนย่อมเป็นอย่างนี้เกิดแก่เจ็บตายปลอบโยนปลอบใจหายเศร้าหายโศกตัดแต่เขามีเกิดกับเอาเพื่อก็มาปลอบโยนเอายิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยญาติโยมไผ่มาบ่มาเนี่ยมันหูมันหันง่ายคนไทยไวรุ่นเนาะเขามันก็มากว่าเออพี่นั่นก็มาไอ้นั่นก็มากว่าเขาขอมาด้วยกันหลายคนเลยเนี่ยมันหันภาพมันประจักษ์ฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายเอาไปก็เป็นกำลังอกกำลังใจได้ไปก็จะกินก็ข้าวต้มอาหารว่างอย่างเดียวใจไปช่วยการช่วยงานช่วยกำลังอกกำลังใจไม่ใช่ว่าหิวปิกหิวปิกอันนั้นขาดละนะแต่คำว่าอย่างกันนะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ของคนฉะนั้นศรัทธาสาธุชนเขาจะเปรียบไปก็เหมือนกับว่าคือเป็นคลายจากความทุกข์ความเดือดร้อนแต่การที่ต้องสูญเสียได้พลัดพรากจากของที่รักเขาก็พากันไปคลายความทุกข์คือเป็นอย่างใดก็ตามสิ่งเหล่านี้จึงขอฝากกับญาติกับโยมนำไปคิดอย่าได้ประมาทเป็นเด็ดขาดในชีวิตคนเราเนี่ยธรรมภาพเกิดมาตั้งแต่2489มาถึงปัจจุบัน2569จะได้อยู่80ปีเต็มบริบูรณ์วันที่7นี่ล่ะก็เรียกว่าอันผ่านมาผ่านมานั่นแหละยมก็ทำให้ต้องมาคิดเหมือนกันว่าชีวิตเอานั่นน่ะเวลาผ่านมานี่เอาได้ทำอย่างไว้พ้องถ้ายมจะถามว่าความชั่วความบดีนั้นมีก่อนพระเจ้าตอบอย่างไม่ปฏิเสธว่าทุกคนต้องมีแต่มีน้อยมีนักมีนักมีหนามีอย่างใดนั้นอีกอย่างหนึ่งคำว่าในชีวิตทุกคนบ่มีความผิดพลาดมันบ่มีอาจจะทำทั้งกายก็ดีทั้งวาจาก็ดีคิดในทางด้านจิตใจก็ดีฉะนั้นญาติโยมมันผ่านไปนั่นถ้าเอานึกถึงสิ่งที่เราสร้างสิ่งที่ดีๆเนี่ยมันมีความสุขอย่างบอกประตูอย่างบอกประตูนะชีวิตผ่านมาก็มีคุณค่าญาติโยมวันนั้นจะมีการรอพระเจ้าจักรพรรดินาคปกโดยคุณแม่ฟองจันทร์สุกิจสุขสวัสดิ์พร้อมกับญาติที่ทำทุกคนเป็นเจ้าภาพในวันที่7นั่นนะญาติโยมท่านทั้งหลายอันเป็นแฟนรายการธรรมะมีโอกาสเวลาเจริญพรเนอะเจริญพรเอาละวันนี้เวลาพอดีอายุวันโอสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์ตำบลท่าตะรามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านติดตามศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

องการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

0: าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธมหาจักรพรรดินาคปรกเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาแบบล้านนาเจริญอายุวัฒนมงคล80ปีพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าวาดวัดหนองตองได้มีการจัดกิจกรรม2วัน6กันยายนพิธีทักษิณานุปทานและวันที่7กันยายน2569ช่วงเช้า9นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรสืบชะตาหลวงรับทายาทธรรมฉันพระตาหารเพนตรงกับวันจันทร์ที่7กันยายน2569ณวิหารวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์คณะศิษย์คณะศรัทธาของพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าอาวาสวัดหนองตองคณะศรัทธาและศิษยานุศิษย์ทุกหลังคาเรือนขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพตั้งโรงทานเป็นเจ้าภาพในงานสืบชะตาในคราวครั้งนี้ติดต่อสอบถามรายละเอียดและร่วมทำบุญได้ที่0819503471ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ขอท่านร่วมงานบุญในพิธี6และ7กันยายนพุทธศักราช2569ณวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี
1: ้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของความแก่ความเจ็บความตายแต่พวกเราจะได้กลัวความแก่ความเจ็บความตายมันหนีไม่พ้นมันเกิดขึ้นทุกเวลาความแก่ความเจ็บความตายเรานี่คือเด็กทารกแรกเกิดเนี่ยมันเติบโตทุกวันเติบโตทุกวันนั่นแหละคือทารกแรกเกิดมันตรงกันข้ามกับเราอายุ60เนี่ยเราแก่ทุกวันเราเจ็บทุกวันเราป่วยทุกวันเห็นไหมมา60กับเด็กแรกเกิดมันแตกต่างกันของเราเนี่ยมันหมดแล้วซึ่งความเติบโตเนี่ยมันเติบโตแค่60อะสูงสุดของชีวิตเรามันเติบโตแค่นี้พอหลัง60แล้วมันจะไกลแต่แม้มันจะเติบโตหายแล้วความแก่ความเจ็บความตายเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเวลาพิจารณาด้วยความเป็นจริง60นี่แต่เราพิจารณาได้ความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันตัวเด็กร่างกายนั่นจะเกิดความเติบโตของร่างกายแต่ของเราได้เติบโตได้ความแก่เท่าวีคูณขึ้นความแก่เท่าวีคูณความเจ็บเท่าวีคูณความตายกับเท่าวีคูณเข้ามาตัวเราเรื่อยๆนะให้เราตายตายตายตายนะพวกเราพิจารณาดูเราจะต้องพิจารณาดูความเป็นจริงก่อนเวลากำหนดบ้างเห็นว่าคนว่าตายก่อนเวลากำหนดก็มีจำนวนมากแทบทุกวันยังไม่ถึงเวลาจะตายแล้วไม่พร้อมที่จะตายอีกแต่ส่วนผู้ที่มีสติฝึกฝนจิตอบรมจิตนั่นในพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ฝึกจิตในอบรมจิตเป็นผู้ที่ฝึกจิตในอบรมจิตฝึกจิตในหนาในพวกเราต้องพิจารณาความอยากทั้งหลายก็ทำให้เราเกิดปัญหาเป็นปัญหาเพราะความอยากนี่แหละเราต้องพิจารณาทุกวันทุกวันหากเราไม่พิจารณาแล้วเราก็จะหลงทางหลงผิดชีวิตเราต้องอาศัยธรรมะนะธรรมะนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราไม่มีใครเป็นที่พึ่งของเราได้เราเข้าใจว่าพ่อแม่เป็นที่พึ่งของเราพ่อแม่ทั้งหลายก็เข้าใจว่าลูกจะเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ตอนแก่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคิด มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดสิ่งที่เราพึ่งตลอดเวลาก็คือพึ่งทาตนเองนั่นแหละตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่คือเป็นหัวใจของธรรมเป็นแก่นของธรรมเราต้องพึ่งพาตนเองอาศัยตนเองเราต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญานี่แหละเวลาเราเจ็บ
0: เขาโรคทางสายเอกดำเนินไร
1: จิตนั้นคิดมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดสิ่งที่เราพึ่งตลอดเวลาก็คือพึ่งพาตนเองนั่นแหละตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่คือเป็นหัวใจของธรรมเป็นแก่นของธรรมเราต้องพึ่งพาตนเองอาศัยตนเองเราต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญานี่แหละเวลาเราเจ็บเราป่วยก็คิดถึงศีลสมาธิปัญญาจะช่วยรักษาให้เราหายเจ็บหายป่วยหรือเข้าใจความแก่ความเจ็บความตายเข้าใจความเจ็บความป่วยได้ในพวกเราเราต้องมีสตินะว่าธรรมะเป็นที่พึ่งทุกลมหายใจธรรมะเป็นที่พึ่งของกายยามที่กายถูกแสงแดดมันเผาเห็นไหมกายก็เกิดอาการเนี่ยก็กายก็เป็นที่พึ่งของธรรมะธรรมะเป็นที่พึ่งของกายกายมีธรรมะกายนั้นก็จะมั่นคงจิตมีธรรมะจิตนั้นก็ไม่หวั่นไหวจิตจะไม่หวั่นไหวตลอดเลยไม่มีคำว่าหวั่นไหวพวกเราต้องพิจารณาธรรมะโดยเฉพาะธรรมะทำให้เราเกิดปัญญานี่สำคัญที่สุดธรรมะทำให้เราเกิดปัญญาจึงบอกแล้วว่าธรรมะเป็นที่พึ่งตั้งแต่เราเกิดจนเราตายนะเป็นที่พึ่งของเราเนี่ยธรรมะเป็นที่พึ่งของเราตั้งแต่เกิดจนเราตายโดยเฉพาะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะเป็นผู้ที่ให้เราสงบไงพวกเราเข้าใจแบบนี้ชีวิตของคนทุกคนธรรมะเนี่ยบางครั้งเป็นที่พึ่งสุดท้ายของคนบางคนใกล้จะตายแล้วจึงรู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ดีบางคนธรรมะเป็นที่พึ่งสุดท้ายของชีวิตก็ยังโชคดีอยู่จะคิดถึงธรรมะบางคนนี่จะตายยังไม่สนใจเรื่องธรรมะแต่ไม่เคยสนใจเรื่องธรรมะเห็นธรรมะเป็นของไม่ดีไม่สวยไม่งามนะพวกเราทั้งหลายธรรมะเป็นที่พึ่งสุดท้ายของจิตจิตใดที่มีธรรมะจิตใดที่มีธรรมะหมดลมหายใจด้วยธรรมะจิตนั้นจะไปจุดไปเกิดที่ดีไปจุติที่ดีในพวกเราให้เราเข้าใจจิตที่มีปัญญากับจิตที่ขาดปัญญาก็ย่อมแตกต่างกันจิตที่มีปัญญาก็จะเห็นโลกนี้มันเป็นอนัตตาทั้งหมดโลกใบนี้เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ร่างกายของเราก็เช่นเดียวกับโลกเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่พวกเราให้เข้าใจว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงฉันใดร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงไปดังโลกนั่นแหละจิตผู้มีปัญญาจึงกินแล้วผู้จิตที่มีปัญญาตื่นก็ปกติแต่ตื่นทุกเช้าปกติตรงต่อเวลากินข้าวก็ตรงต่อเวลาปกติจะออกทำงานจะออกจากบ้านไปทำงานก็ปกติเรียกว่าจะนั่งจะนอนจะเดินจะกินเนี่ยมันปกติตามเวลาที่เรากำหนดเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายต้องใช้เวลาเนี่ยเป็นผู้กำกับกำหนดควบคุมการกินนะเรากินไม่ตรงเวลาก็ทำให้เกิดโรคสารพัดโรคใช่ไหมในพวกเราก็ต้องพิจารณาว่า ปัญญามันจะให้เราตรงต่อเวลากินตรงต่อเวลาทำงานตรงต่อเวลานอนตรงต่อเวลาความเป็นอยู่ทั้งหลายจะต้องเอาเวลามาจับชีวิตเราขับเคลื่อนด้วยเวลาเราจะต้องใช้เวลาจิตต้องใช้ร่างกายของเราจิตของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเวลาแต่ละเวลาที่มันปรากฏโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญญาจะเห็นคุณค่าของเวลามีประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อการมีชีวิตอยู่ของเราจิตที่ขาดปัญญานั้นส่วนมากจะขาดปกจิตที่ขาดปัญญาส่วนมากจะเป็นจิตที่ผิดปกติตั้งแต่ตื่นก็อยากตื่นเวลาไหนก็ตื่นมันไม่มีระเบียบไม่มีวินัยจิตที่มีปัญญาจะเป็นจิตที่มีระเบียบเป็นจิตที่มีวินัยแต่จิตที่ขาดปัญญานั้นมันไม่มีระเบียบไม่มีวินัยตื่นก็ตามใจกินก็ตามใจนอนก็ตามใจแต่ตามใจตัวเองหมดคนที่ขัดของตนเองเราไม่อยู่ใต้อำนาจความคิดของตนเองเราจะต้องอยู่เหนือแต่พวกเราทั้งหลายอยู่เหนือตนเองและอยู่เหนือบุคคลอื่นๆให้เราเข้าใจพิจารณาความจริงที่พระพุทธเจ้าค้นพบก็คือปัญญาผู้ที่มีปัญญาเข้าใจเข้าถึงความจริงของชีวิตผู้ที่มีปัญญาเข้าใจเข้าถึงสิ่งที่อยู่เหนือชีวิตของเราได้แก่ธรรมะนี่แหละอยู่เหนือชีวิตของเราในผู้ที่ฝึกจิตเช่นผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็จะอยู่เหนืออารมณ์ของตนเองอยู่เหนืออารมณ์ของคนอื่นแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นก็จะอยู่เหนือสิ่งต่างๆที่รู้เช่นตารับรู้ในรูปจิตก็จะอยู่เหนือรูปไม่ติดในรูปรู้หน้าที่ของตาเมื่อตามันมีปัญญาตามันก็รู้เฉยๆว่าหน้าที่ของตาคือรู้หน้าที่ของหูก็คือรู้นะมันจะไม่ยึดติดนะเหมือนเขาว่าตามีแค่หน้าที่เหมือนตำรวจนะมั้ยหูมีหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสแตมป์นะบัตรไอ้พาสปอร์ตคนเข้าเมืองนั่นแหละแต่พวกมันไม่จะเป็นเช่นนั้นมารู้จักหน้าที่มันแต่ทุกวันนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่ได้มันไม่ได้รับการฝึกฝนมันจึงตัดไปทำหน้าที่แทนคนอื่นเหมือนตาไปทำหน้าที่ว่าอาหารนี่อร่อยอย่างเงี้ยตาไปเห็นรูปแบบของอาหารตาไปเห็นรูปแบบขนมตาแล้วก็ตัดสินใจว่าอร่อยนี่แหละทำให้ผิดพลาดพอลิ้นไปชิมแล้วลิ้นก็รับไม่ได้เห็นไหมพวกเราทั้งหลายหน้าที่ของการตัดสินจากคำว่าการกินนี่ก็คือลิ้นของเราปากของเราหน้าที่ของมันแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกจิตอาก็ทำหน้าที่ผิดพลาดไปก้าวไก่หน้าที่ของคนอื่นหูของเราก็เช่นเดียวกันหน้าที่ของมันก็คือรับรู้รับรู้เท่านั้นเราจะต้องพิจารณาว่าหน้าที่ของหูนะรับรู้เราไม่ยึดติดในสิ่งที่เรารู้ส่วนมากเรายึดติดในสิ่งที่เรารู้หมดเราจะต้องฝึกให้จิตหน้าที่มันรับรู้เท่านั้นก็พอแต่เราจะไปเกิดอาการไม่สำแดงอาการอะไรไม่มีแต่เราพิจารณาดูว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นของเรามันไม่มีอะไรเป็นของเรานะไม่มีอะไรร่างกายเราบังเป็นบังคับบัญชาไม่ได้เพราะร่างกายของเราเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยปัญญามันจะพิจารณาร่างกายของเราแต่คนที่มีปัญญาจะไม่มีเหตุไม่มีผลกับเขาว่าเกิดก็ดีแก่ก็ดีเจ็บก็ดีตายก็ดียังมีคนที่ขาดปัญญามีจำนวนมากเป็นจำนวนมากมีเหตุมีผลกับคำว่าเกิดคำว่าแก่คำว่าเจ็บคำว่าตายมีเหตุมีผลกับมันไม่ยอมรับว่ามันแก่มันเจ็บมันตายก็ไปหานู่นไปหานี่เราก็ต้องรับทุกอย่างมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายเป็นธรรมดาของมันเ พราะฉะนั้นเราต้องมีสติที่จะแก้ไขตนเองเรียกว่าแก้ไขตนเองเรามีสติแก้ไขตนเองได้ก็เป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐส่วนมากเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้มันจะเกิดอาการมันจะสำแดงอาการอยู่ตลอดเวลาพวกเราชีวิตของเรานั้นมันก็อยู่ตรงนี้แหละที่สติเท่านั้นเราจะเห็นว่าสติเป็นสิ่งสำคัญเราก็ต้องใช้สติเป็นหลักพ่อแม่ที่ดีลูกที่ดีเนี่ยก็ต้องมีสติคือใช้ความอดทนเนี่ยพ่อแม่ก็ดีลูกก็ดีจะต้องมีสติก็ใช้ความอดท

มีให้ผู้เป็นภรรยาให้ผู้เป็นลูกของตนเองนี่แหละมันจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะพวกเราต้องพิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันอยู่กับความเป็นจริงทั้งหมดนะโดยเฉพาะจิตของพระพุทธเจ้าได้สำคัญเราจะต้องรู้กันจิตของเราเนี่ยเราฝึกฝนได้เป็นร้อยร้อยอย่างนะเหมือนจิตที่เราฝึกฝนไปสร้างยานอวกาศก็ได้นั่นคือจิตที่ฝึกฝนจิตที่สร้างเครื่องบินก็ได้นะจิตที่ฝึกฝนนะเครื่องบินก็มีหลายลักษณะนะคือจิตมันสร้างได้หมดนะพวกเราทั้งหลายรถมีกี่ชนิดจิตก็สร้างได้หมดเทคโนโลยีสุดล้ำทันสมัยเนี่ยเราก็สร้างได้หมดในพวกเราทั้งหลายโดยเฉพาะความอดทนเราจะต้องฝึกจิตให้มากเราจะต้องพิจารณาตลอดเวลาโดยเฉพาะรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีสัมผัสถูกต้องก็ดีเราต้องมีสติรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เราสัมผัสรู้ให้อยู่เหนือรู้นั่นแหละพวกเราทั้งหลายเราต้องพิจารณารู้อยู่เหนือรู้รู้อยู่เหนือรู้เรามีสติเรามีปัญญาเราจะเกิดคำว่าชนะสำเร็จทุกวันนี้เราขาดสติขาดปัญญาจึงไม่ชนะจึงไม่สำเร็จแต่เราขาดสติขาดปัญญาจึงพ่ายแพ้ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเข้าใจเลยว่าธรรมะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงฐานะชีวิตความเป็นอยู่ของเรานะให้เราเข้าใจธรรมะเปลี่ยนแปลงฐานะความเป็นอยู่ของเราให้เราเข้าใจเช่นนี้นะธรรมะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเรานะเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของเราเราต้องเข้าใจธรรมะของคำสอนของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราความเป็นอยู่ของเราให้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะธรรมะนี่แหละอยู่ยากลำบากอดอยากก็เพราะเราไม่มีธรรมะเนี่ยอยู่ก็ยากกินก็ยากอดอยากลำบากคือเราไม่มีธรรมะมันก็ทั้งว่ายากทั้งสิ้นถ้าเรามีธรรมะคือมีสติก็มีความอดทนมีแต่คำว่าง่ายเนี่ยให้เราเข้าใจเกิดแต่คำว่าง่ายอยู่ตลอดเวลาธรรมะของพระพุทธเจ้านะมันจะสอนเราสอนเราสอนเราตลอดเวลานะสอนเราให้อยู่กับความเป็นจริงสอนเราให้อยู่กับความเป็นจริงทุกวันทุกวันทุกวันนะถ้าสอนให้เราอยู่กับความเป็นจริงทุกวันในพวกเราให้เราอยู่กับปัจจุบันถ้าเราอยู่กับปัจจุบันจะไปคิดถึงอดีตอนาคตที่มันเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าบอกให้เราสอนให้เราให้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันนี่เป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตอยู่นี่เมื่อเราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ละอดีตละอนาคตไม่ให้มันเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่มันดับสิ่งที่มันดับก็คือสิ่งที่มันเกิดมันก็สิ่งเดียวกันเนี่ยพวกเราให้เข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดก็คือสิ่งที่มันดับสิ่งที่มันดับก็คือสิ่งที่มันเกิดมันก็เหมือนเรากับพริบตานะมันมีระยะเวลาเป็นเมื่อไหร่พวกเรากับพริบตาเราจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาความเป็นอยู่ของเราเนี่ยเราจะต้องใช้ปัญญาให้มากผู้ที่มีปัญญานั้นจะอยู่เหนือรูปอยู่เหนือกลิ่นอยู่เหนือเสียงอยู่ในรสอยู่เหนือสัมผัสแต่อยู่เหนือมันหมดเรียกว่ารูปรสกลิ่นเสียงไม่มีค่าไม่มีความหมายสำหรับหัวใจของผู้ที่มีปัญญาหัวใจของผู้ที่มีปัญญาคือสงบรู้สงบรู้นี่สำคัญที่สุดหัวใจผู้ที่มีปัญญาในสงบรู้ตลอดกาลเวลาเรียกว่าสงบรู้สงบรู้ให้เราเข้าใจว่าสงบรู้เป็นอย่างไรนะคือสงบรู้เท่านั้น

นะหัวใจผู้ที่มีปัญญาสงบรู้นะหัวใจที่มีปัญญานั้นก็จะเกิดคำว่าจิตรู้สิ่งใดละสิ่งนั้นเนี่ยนี่คือหัวใจของผู้ที่มีปัญญารู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เลิกรู้แล้วก็ลดเรียกว่าลดละเลิกนั่นแหละคือหัวใจของผู้ที่มีปัญญาถ้าเราไม่มีปัญญาเราละไม่ได้ลดไม่ได้เลิกไม่ได้เราจะละมันได้ลดมันได้เลิกมันได้ต้องมีสติกับปัญญาที่สุดเราก็โตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่แหละคือเราต้องละด้วยปัญญา

0: Radio, freshen up. เป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM
6: FM เชื่อมั่นในความดี
7: เชื่อมั่นในความดี
6: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
7: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่ลักขโมยไม่คอร์รัปชัน
6: ทำดี
7: ด้วยการไม่ลักขโมยไม่คอร์รัปชันเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
6: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีFM เชื่อมั่นในความดี
7: พระพุทธพจน์บทหนึ่ง
6: สอนว่า
7: การอยู่ร่วมกับนักปราชญ์มีแต่ความสุขเหมือนอยู่ในหมู่ญาติ
6: การอยู่ร่วมกับนักปราชญ์มีแต่ความสุขเหมือนอยู่

0: คลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการอุปถัมภ์บำรุงบิดามารดา1การสงเคราะห์ลูก1การสงเคราะห์ภรรยา1ความเป็นผู้ทำงานไม่ข้างค้าง1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
0: แมสเอสเอ็มร่วมธรรมร่วมใจ
1: ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

0: ผิดศีลคือคนผิดปกติ
1: ศีลแปลว่าเย็นใจ
0: คนผิดศีลคือคนร้อนใจ
1: ศีลแปลว่าดีเลิศ
0: คนผิดศีลคือคนไม่ดี
1: พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
0: บุคคลใดฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในโลกคบชู้ภรรยาหรือสามีของผู้อื่นพูดโกหกและประกอบการดื่มสุราเมรัยและเสพสิ่งเสพติดเป็นประจำบุคคลนั้นไม่ละเว้น5ประการนี้แล้วเราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้ทุศีลมีปัญญาสามตายไปแล้วย่อมเข้าถึงนรก
1: ส่วนบุคคลใดไม่ฆ่าสัตว์ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ในโลกไม่คบชู้ภรรยาหรือสามีของผู้อื่นไม่พูดโกหกและไม่ประกอบการดื่มสุราเมรัยและเสพสิ่งเสพติดทั้งหลาย

0: ให้มันทุกข
1: ์ก็เพราะมีเหตุเกิดทุกข
0: ์ถ้ามีเหตุเกิดทุกข์มันก็ต้องทุกข์ส่วนที่ไม่ทุกข
1: ์เพราะไม่มีเหตุเกิดทุกข
0: ์ไม่มีเหตุเกิดทุกข์มันก็ไม่ทุกข
2: ์พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
3: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติและวันนี้ค่ะขอน้อมนำธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้มาฝากกันความว่าพืชอันหวานลงในนาที่สมบูรณ์เมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาลธัญชาติย่อมงอกงามไม่มีศัตรูพืชย่อมแตกงอกงามถึงความไพบูลย์ให้ผลเต็มที่ฉันใดโภชนะที่บุคคลถวายในสมณพราหมณ์ผู้มีศีลสมบูรณ์ก็ฉันนั้นย่อมนำมาซึ่งกุศลอันสมบูรณ์เพราะกรรมที่เขาทำนั้นสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นบุคคลในโลกนี้ผู้หวังกุศลและสัมปทาจงเป็นผู้มีประโยชน์ถึงพร้อมพึงคบหาท่านผู้มีปัญญาสมบูรณ์ปุญญาสัมปทาย่อมสำเร็จได้อย่างนี้ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะได้จิตสัมปทาแล้วกระทำกรรมให้บริบูรณ์ย่อมได้ผลบริบูรณ์รู้โลกนี้ตามเป็นจริงแล้วพึงถึงทิฏฐิสัมปทาอาศัยมรรคสัมปทามีใจบริบูรณ์ย่อมบรรลุอรหัตเพราะกำจัดมลทินทั้งปวงได้แล้วบรรลุนิพพานสัมปทาได้แล้วย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนั้นจัดเป็นสัพพะสัมปทาคุณผู้ฟังคะและเวลาณบัดนี้ขอเชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
5: พระอาจารย์คะขอโอกาสถามคำถามค่ะถ้าเกิดเราทำสิ่งเหล่านี้ค่ะ10อย่างเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างค่ะอย่างแรกคือถ้าเรางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ค่ะอย่างที่2คืองดเว้นจากการลักทรัพย์อย่างที่3คืองดเว้นจากการประพฤติผิดในกามอย่างที่4คือละเว้นจากการพูดเท็จพูดโกหกอย่างที่5ละเว้นจากการพูดส่อเสียดอย่างที่6ละเว้นจากการพูดคำหยาบอย่างที่7ละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้ออย่างที่8ไม่โลภเพ่งเล็งอย่างที่9ไม่มีจิตพยาบาทอย่างที่10มีสัมมาทิฏฐิ
6: ค่ะถามว่ามันจะมีประโยชน์อะไรกับชีวิตบ้างใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
6: ถ้าจะตอบก็ต้องไปเอาหลักฐานในพระไตรปิฎกเพราะว่าเชื่อไหมว่าใครมีเจตนานะเขาเรียกมีการตั้งเจตนาจะงดเว้นนะงดเว้นจากกายกรรมชั่ว3ใช่ไหมคะงดเว้นจากวจีกรรมชั่ว4แล้วก็งดเว้นจากมโนกรรมชั่วอีก3เนี่ยเขาเรียกอะไรคะถ้างดเว้นเขาเรียกกุศลกรรมบทใช่ไหมกรรมแปลว่าการกระทำใช่ไหมบทแปลว่าหนทางเนาะหมายถึงมันเป็นการกระทำที่เป็นทางชีวิตเราเลยมันสามารถจะบอกชีวิตเราว่าเราจะไปเกิดที่ไหนเราจะไปเป็นอย่างไรชีวิตเราจะเป็นยังไงเนี่ยแล้วก็ดูที่เราทำกุศลกรรมบทหรืออกุศลกรรมบทใช่ไหมแต่เรามาพูดโดยสรุปก่อนนะเรามาพูดโดยสรุปก่อนว่าถ้าเราทำคือเกิดการตั้งเจตนางดเว้นเนี่ยนะจะเห็นได้ว่าใน10ข้อนี้มีเรื่องสมาธิไหมคะไม่มีใช่ไหมเพราะนั้นคนที่ทำสมาธิไม่เก่งสบายใจไหมยังแคว้นเนี่ยนะว่าใน10ข้อนี้มันเป็นเรื่องของตั้งเจตนาจะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเนาะส่วนทางวาจาก็สำรวมวาจาพยายามจะงดเว้นจากการพูดโกหกส่อเสียดหยาบคายเพ้อเจ้ออย่างเงี้ยนะส่วนทางใจนี่ก็แบบไม่อยากได้ของใครอ่ะไม่อยากได้อะไรของใครอ่ะซึ่งอันนี้เราทำได้ใช่ไหมแล้วก็ไม่คิดร้ายกับใครละนี่เราก็ทำได้ใช่ไหมแล้วเราก็มามีสัมมาทิฏฐิอย่างเงี้ยแต่อีตอนสัมมาทิฏฐินี่สิ คือจะต้อง มีความรู้ในทุกข์มีความรู้ในเหตุเกิดทุกข์มีความรู้ในความไม่มีทุกข์มีความรู้ว่าจะปฏิบัติตัวในอริมักมีองค์8ให้บริบูรณ์ยังไงถึงจะไปพบกับชีวิตที่ไม่มีทุกข์เนี่ยอันเนี้ยข้อที่10เนี่ยมันจะมีสัมมาสมาธิเข้ามาเกี่ยวอ้าวหมายความว่าไงอาจารย์หมายความว่าพอเรามีสัมมาทิฏฐิเราจะรู้ว่าเราต้องปฏิบัติตามอริมักมีองค์8เราถึงจะพบกับชีวิตที่ไม่มีทุกข์เลยซึ่งในอริมักมีองค์8เนี่ยข้อที่8คือสัมมาสมาธิใช่ไหมทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่า5ข้อยังชั่วกุศลกรรมบท10ไม่มีสัมมาสมาธิใช่ไหมไม่จริงอยู่ในสัมมาทิฏฐิเพราะคนที่มีสัมมาทิฏฐิจะเห็นว่าตัวเองต้องปฏิบัติตามอริมักมีองค์8ตัวเองถึงจะพบกับความสุขอย่างยิ่งพบกับความไม่มีทุกข์เลยอย่างเงี้ยพูดแบบนี้ก็เศร้าแบบไปมาก็หนีไม่พ้นสมาธิอีกแล้วอาจารย์ไม่ต้องไปเศร้าเพราะอะไรเพราะพุทธเจ้าเนี่ยเฉลยไว้ว่าสัมมาสมาธิมี7เหตุสัมมาสมาธิมี7องค์ประกอบคือไม่ใช่อยู่ดีๆไปทำสมาธิปุ๊บคุณก็ได้สัมมาสมาธิไม่ใช่คุณต้องสร้างเหตุกี่เหตุ7เหตุ7เหตุคืออะไรคุณต้องเห็นถูกคิดถูกพูดถูกทำถูกเลี้ยงชีพถูกเพียรถูกสติถูกอย่างเงี้ยก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติเห็นไหมมันมาถึงสัมมาสติปั๊บมันก็จะส่งผลให้เกิดสัมมาสมาธิถ้าเป็นต้นไม้7ข้อแรกเหมือนเราปลูกลงไปรดน้ำพรวนดินเลยดีแต่สัมมาสมาธิเป็นอะไรละเป็นผลมันเป็นหน่วยมันเนี่ยเป็นผลละไม้แหละเราสร้างให้7เหตุเนี่ยคือรดน้ำดีดูแลดีพรวนดินดีดูแลด้วนน้องดีใส่ปุ๋ยดีอะไรดีไปหมดเนี่ยนะฮะครบ7เหตุผลมะม่วงผลคือสัมมาสมาธิก็จะปรากฏขึ้นมาเองเข้าใจไหมแต่ทุกวันนี้เราไม่เข้าใจเราก็ไปเค้นเอาอะเข้าใจไหมเราก็ไปเค้นคือเราจะเอาแต่สมาธิโดยที่เราไม่สนใจ7เหตุเนี่ยคือเราก็ไม่ระวังปากเราก็ยังโกหกบ้างส่อเสียดบ้างเพ้อเจ้อบ้างอะไรเลอะเทอะไปหมดแต่วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องใหม่วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดก็เลยมาถามว่าเอ๊ะอยากจะได้อะไรที่มันมีไหมที่พุทธเจ้าสอนว่าธรรมะนี่ควรทำให้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมีไหมคะสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่เขาพูดไปเนี่ยนะที่เขาตั้งคำถามว่าถ้าเขามีเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการโกหกสาวสิทธิ์หยาบคายเพ้อเจ้องดเว้นจากการโลภเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นหรือว่าปองร้ายใครหรือว่าเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเนี่ยถ้าเข้า10ข้อเนี่ยทำได้เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าธรรมะ10ข้อเนี่ยเป็นธรรมะที่ควรทำให้เกิดเพราะนั้นวันนี้วันคล้ายวันเกิดก็ทำให้มันเกิด10ข้อนี้เกิดเจตนาตรงนี้เข้าใจไหมอาจารย์มันเผลออ่ะเผลออะไรมันเผลอพูดพระเจ้าอ้าวก็ตั้งเจตนาใหม่ได้ไหมตั้งเจตนาว่าโอ้ยขอให้ข้าพเจ้าจงงดเว้นจากการพูดเผลอเจ้าเถอะอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอาจารย์แล้วอะไรมันเป็นเหตุให้หนูเผลอเผลอเจ้าเธอพูดมากเออพูดมากอ้าวอาจารย์แล้วทำไมหนูพูดมากเธอรับข้อมูลเยอะดูอินเทอร์เน็ตรู้ข้อด้วยพอมีข้อมูลเข้าไปในสมองเยอะมันอยากบอกอ่ะมันอยากเล่าอ่ะเข้าใจไหมเพราะว่าอะไรพอมันทึกความจำอะไรเข้าไปเนี่ยผลของความจำคือคำพูดเธอนึกภาพต้นไม้ไหมถ้าเราปลูกข้อมูลอะไรเข้าไปปลูกเนี่ยดอกมันกับผลมันเนี่ยตอบซิว่าดอกกับผลอะไรมากดอกกับผลอะไรมากคะดอกต้องมากกว่าผลเพราะว่าดอกมันหล่นไปก็มีแล้วมันไม่เป็นผลใช่ไหมเพราะนั้นเราบันทึกความจำอะไรเข้าไปเนี่ยจำข้อมูลโน่นข้อมูลนี่ข้อมูลข่าวข้อมูลเท็จข้อมูลจริงอะไรเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะไปปลูกขึ้นในใจเราเป็นสัญญาขันใช่ไหมพอเป็นสัญญาขันเนี่ยออกดอกมาเยอะแยะเลยนะคือมันกวนสมองเราไหมไอ้สัญญาพวกเนี่ยเวลานั่งสมาธิกวนแต่ผลของมันที่เป็นผลแล้วนะฮะเป็นผลหล่นออกมาเป็นลูกๆปอกเนี่ยคือคำพูดแล้วอยากจะดูว่าใครมีสัญญาอะไรในใจเนี่ยดูคำพูดเขาเลยเปิดปากพูดปั๊บมันก็พูดเรื่องการเมืองแสดงว่ามันจำแต่เรื่องอะไรเนี่ยจำแต่การเมืองพอเปิดปากพูดปั๊บมันก็พูดเรื่องฟุตบอลแหละแสดงว่ามันจำแต่ข้อมูลฟุตบอลถ้ามันเปิดปากพูดปั๊บมันก็วิจารณ์รัฐมนตรีคนนั้นวิจารณ์ส.ส.คนนี้วิจารณ์เอาแล้วมันสนใจแต่เรื่องการเมืองละอย่างเงี้ยเข้าใจหรือยังเพราะนั้นคำพูดของคนนี้เป็นผลของความจำนะเพราะนั้นคนที่จำธรรมะก็จะพูดแต่ธรรมะเนาะคนที่จำแต่เรื่องการเมืองก็จะพูดเรื่องการเมืองคนที่จำเรื่องกุศลก็จะพูดแต่เรื่องกุศลเนี่ยคนที่จำความชั่วของคนอื่นก็จะมาว่าความชั่วของคนอื่นเพราะนั้นระวังให้ดีเรื่องความจำเนาะแล้วก็มีหลักฐานในอภิธรรมแล้วว่าเหตุใกล้ให้เกิดสติคืออะไรคะคว ความจำที่มั่นคงเพราะนั้นพอเราจำมั่นคงแรงทางชั่วๆเนี่ยมันเป็นมิจฉาสติเลยคือมันก็ระลึกถึงแต่สิ่งที่ชั่วๆก็จะไม่กลายเป็นมิจฉาสติพอมิจฉาสติปั๊บกลายเป็นมิจฉาสมาธิเลยอย่างเงี้ยเอาอาจารย์ออกนอกเรื่องอีกแล้วไม่ได้ออกนะตอนนี้เรามาดูว่าเขาถามว่าไอ้สิบข้อที่เขาพูดไปนั่นน่ะงดเว้น10ข้อที่เป็นกุศลกรรมบถเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างถ้าใครก็ตามมีเจตนางดเว้นนะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นกุศลกรรมบถพูดง่ายๆว่ากุศลกรรมบถเนี่ยถ้าใครทำได้นะพระพุทธเจ้าตรัสรับรองไว้ในพระไตรปิฎกเรามาดูจากฉบับมหาจุฬานี่เลยนะคะมหาจุฬาเนี่ยเรียกว่าสาธุธรรมวรรคเลยคือมันเป็นเรื่องของการพูดถึงเรื่องสิ่งที่ดีเขาก็เอาเรื่องดีเนี่ยมาเป็นตัวต้นนะฮะเป็นสาธุนะเป็นเขาเรียกว่าสาธุวรรคเลยเป็นสาธุวรรคเลยหมายถึงวรรคเนี่ยพอพูดถึงกุศลกรรมบถ10ปั๊บแสดงว่ากุศลกรรมบถ10เป็นอะไรเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยใครสงสัยว่าอะไรดีอะไรชั่วเนี่ยไม่ต้องสงสัยละกุศลกรรมบถเป็นสิ่งดีสาธุอกุศลกรรมบถเป็นสิ่งไม่ดีอสาธุนะต่อไปกุศลกรรมบถเป็นธรรมะที่ทำให้ไกลทุกข์ไกลกิเลสไหมคะเป็นอะไรคะอริยธรรมเลยและอกุศลกรรมบถก็เป็นอนริยธรรมคือไม่ใช่ธรรมะที่ประเสริฐอกุศลกรรมบถเอาต่อไปกุศลกรรมบถนี่ฉลาดหรือไม่ฉลาดก็เป็นอะไรกุศลธรรมนะข้อที่3นะกุศลธรรมแล้วกุศลกรรมบถมีประโยชน์ไหมภาษาบาลีว่าอะไรเป็นอัดเป็นอัดอไม่หันต่อเต่าถอถุงเนี่ยเป็นอัดนะแล้วข้อที่5กุศลกรรมบถนี่เป็นธรรมไหมเป็นธรรมอกุศลกรรมบถก็เป็นอธรรมเนี่ยธรรมะย่อมชนะอธรรมก็คืออะไรกุศลกรรมบถเนี่ยต้องชนะอกุศลกรรมบถไม่ต้องกลัวต่อไปนี้เรามีวิธีสู้กับอกุศลละทำกุศลอย่างเดียวนะคะต่อไปสิ่งที่ทำให้มีอาสวะพาวนเวียนว่ายแต่เกิดไม่รู้จักจบต้องเป็นอะไรอกุศลแน่นอนเพราะนั้นพอเราตั้งใจทำกุศลกำหนดก็เป็นอนาสวะคือไม่มีอาสวะไม่พาเราไปเวียนว่ายแต่เกิดละต่อไปข้อที่7อกุศลกรรมบถกับกุศลกรรมบถอะไรมีโทษอกุศลกรรมบถสรุปว่ากุศลกรรมบถเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษอนวัชชะนะไม่มีโทษต่อไปกุศลกรรมบถเนี่ยเป็นเหตุให้เราเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อน
5: ไม่เดือดร้อน
6: ไม่เดือดร้อนทีนี้คำว่าเดือดร้อนในภาษาบาลีว่าอะไรตะปะตะโปตะปะตะโปจำได้ไหมตะโปร้อนอะตะปะตะปะความร้อนอะเดือดอะเดือดร้อนอะตะปะก็เป็นอตปะก็คือไม่เดือดร้อนทำไปเถอะกุศลกรรมบถเนี่ยชีวิตจะไม่เดือดร้อนเมื่อกี้ยมใหม่เขาถามว่าถ้าเราทำ10ข้อนี้มันจะมีผลยังไงกับชีวิตก็ชีวิตไม่เดือดร้อนเป็นข้อที่8ข้อที่9ถ้าทำกรรมบถ10เนี่ยนะทำให้เราบรรลุนิพพานได้ไหม
5: ได้
6: ได้เลยนะเราอย่าไปดูถูกนะแต่ถ้าเราทำอกุศลกรรมบถก็จะทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดทำเป็นเหตุให้ต้องจุติทำให้ต้องปฏิสนธิแล้วก็ทำให้ไม่บรรลุนิพพานเนาะต่อไปข้อที่10กำไรพูดถึงเรื่องกำไรชีวิตคนเราเนี่ยเกิดมาทำอะไรไปเนาะมันก็มีผลจริงไหมเกินผลไปเป็นอะไรกำไร ลองเดาสิกุศลกรรมบถมีอะไรเป็นกำไร
5: ม
6: ีสุขเป็นกำไรอกุศล
5: มีทุกข์อ
6: กุศลกรรมบถก็
5: มีทุกข
6: ์ต่อไปเมื่อกี้พูดกำไรคือเราไปขายของเนี่ยเราไปขายของเราโอ้โหวันนี้ได้กำไรเฮ้ยเนี่ยแล้วผลล่ะผลของการทำกุศลกรรมบถผลจะเป็นยังไงสุขวิบากหรือทุกขวิบาก
5: สุข
6: วิบากนะมีผลเป็นความสุขแน่นอนใครอยากมีความสุขทำกุศลกรรมบถไปเลยเพราะมีสุขเป็นวิบากชั่วจะไปอยู่อเมริกาจะไปอยู่แอฟริกาจะไปอยู่พม่าลาวจะไปอยู่ใต้ดินบนดินไปอยู่ในทะเลถ้าเราทำกุศลกรรมบถมาเราจะได้รับแต่ผลที่เป็นความสุขกี่ข้อแล้วเนี่ย11ข้อโอ้โหทำแท้กุศลกรรมบถเนี่ยได้ผลมากขนาดนี้เอาต่อไปมากกว่านั้นอีกเอานับไปนะเธอพูดดังๆนะข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่12แล้วอาจารย์จะถามพวกเราให้พวกเราตอบดังๆ อริยมรรคคืออะไรตอบมา
7: ทางอันประเสริฐทางดำเนินชีวิตเฉพาะที่ทำให้ไกลทุกข์
6: นี่นี่เรียนบาลีมาแล้วนะอริยมรรคเมื่อกี้แปลว่าอะไรนะ
7: ทางที่ทำให้ไกลกิเลส
6: ทางชีวิตที่ทำให้ไกลทุกข์ได้ไหม
7: ได้
6: ทางชีวิตที่ประเสริฐได้ไหม
7: ได้
6: เขาเรียกอริยมรรคใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
6: เมื่อกี้น้องใหม่ถามว่าเนี่ยเราจะงดเว้นกายกรรมชั่ว3วจีกรรมชั่ว4มโนกรรมชั่ว3เนี่ยมันจะมีผลอะไรกับชีวิตไหมคะก็ในเมื่อ10ข้อเนี่ยเป็นอริยมรรคขนาดนั้นอาจารย์หลักฐานอยู่ไหนเอาต้องการรู้หลักฐานละอยู่ในพระไตรปิฎกถ้าเป็นเล่มมจลเนี่ยสีฟ้าเนี่ยเล่มที่24หน้า284ฉบับมจลเนี่ยแล้วก็อยู่ในวรรคไหนวรรคที่1มี11ข้อเมื่อกี้เนี่ยต่อไปวรรคที่2เนี่ยเขาเรียกว่าอริยมรรควรรคคืออริยมรรคขึ้นมาเป็นตัวแรกเลยมีอีก10ข้อนะวรรคที่2นะอริยมรรควรรคสรุปกุศลกรรมบถเป็นอริยมรรคมั้ย
7: เป็นค่ะ
6: เพราะนั้นพอเราตั้งเจตนาจะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามนะฮะแล้วเราถูกติว่าเราโกหกเก่งเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจงดเว้นจากการโกหกเลยแล้วเราเป็นคนที่พูดเสียดสีพูดเอาคนนี้มาพูดคนนี้ให้เขาทะเลาะกันเราก็ตั้งใจงดเว้นเลยเนี่ยพอเราตั้งใจงดเว้นงดเว้นงดเว้นเนี่ยเรากำลังอยู่ในอริยมรรคแล้วเข้าใจไหมอาจารย์ยกเมฆหรือเปล่าไม่ได้ยกเมฆไปดูในอริยมรรคมีองค์8สัมมาวาจาใช่ไหมสัมมากัมมันโตเนี่ยสัมมาชีโวเนี่ยก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นกุศลกรรมบถเป็น
7: อ
6: ริยมรรคแล้วก็อีกอันหนึ่งข้อที่13แล้วกุศลกรรมบถเป็นธรรมะฝ่ายขาวหรือฝ่ายดำ
7: ธรรมะฝ่ายขาว
6: ฝ่ายขาวบาลีว่าอะไรสุกะธรรมะ
7: ธรรมะ
6: สอเสือสระอุกอไก่2ตัวสุกะแปลว่าสีขาวธรรมะฝ่ายขาวนะฮะต่อไปข้อที
7: ่14
6: 14มันจะมีในโลกนี้มีสัตธรรมกับอสัตธรรมจริงไหมเดาได้เอาพูดไปดังๆเลยกุศลกรรมบถเป็นพระสัตธรรมกุศลเป็นกรรมบถเป็นอสัตธรรมนี่ต่อไปมันจะมีสัพพุริสธรรมอสัพพุริสธรรมใช่ไหมธรรมะของผู้สงบโลกกดหลงกับธรรมะของคนไม่สงบเพราะนั้นข้อที่
7: 15คือ
6: กุศลกรรมบถเป็นสัพพุริสธรรมอกุศลกรรมบถเป็นอสัพพุริสธรรมอาจารย์พูดภาษาไทยหน่อยกุศลกรรมบถเป็นธรรมะของผู้สงบโลภโกรธหลงคนที่สงบโลภโกรธหลงได้เขาจะอยู่ในกุศลกรรมบถเพราะนั้นกุศลกรรมบถคือเส้นทางดำเนินชีวิตกับผลเนี่ยไปด้วยกันไหม
7: ไปด้วยกัน
6: แล้วอยากจะรู้ว่าใครสงบเราดูว่าเขาปฏิบัติตาม
7: อริย
6: กุศลกรรมบถแล้วอยากจะดูว่าเขาสงบหรือไม่สงบเนี่ยเราดูเขาดำเนินชีวิตตามกุศลกรรมบถแต่พอเขาไม่ทำตามกุศลกรรมบถเขาเป็นคนไม่สงบอย่างเช่นเขาชอบพูดเพ้อเจ้ออย่างเงี้ยเนี่ยนี่ไม่สงบชอบพูดมากอดตัวเนี่ยไม่สงบแต่ถ้าใครที่พูดจาอะไรก็เป็นศีลเป็นธรรมพูดจาอะไรก็ฟังคำพูดแล้วมันไม่โกหกมันไม่ส่อเสียดมันไม่หยาบคายมันไม่เพ้อเจ้อเนี่ยอันนี้แหละต่อให้เขาพูดทั้งวันเขาก็เป็นผู้สงบเข้าใจไหมพูดทั้งวันก็ยังสงบเพราะพูดแต่เรื่องที่มันไม่มีอกุศลกรรมบถต่อไปข้อที
7: ่16ค่ะ
6: นี่ก็มาถึงคำถามของโยมใหม่ละว่าวันนี้วันเกิดควรทำให้ธรรมะอะไรเกิดผู้เจ้าสั่งไว้ไหมว่าควรปฏิบัติให้ธรรมะอะไรเกิดคำตอบก็คือ16ก็
7: ค
6: ือกุศลกรรมบถเป็นธรรมะที่ควรทำให้เกิดขึ้นในชีวิตซะเข้าใจไหมแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันนี้วันเกิดเราต้องให้เกิดกุศลกรรมบถไม่ชัดอาจารย์ไม่ชัดถ้าไม่ชัดก็พูดว่าไม่ว่าจะวันไหนไม่ต้องมารอวันเกิดหรอกต้องตั้งเจตนาให้กุศลกรรมบถเกิดขึ้นในชีวิตให้ได้อย่างนี้เราก็เลยเกิดความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ขึ้นทุกวันเข้าใจหรือยังเพราะนั้นอย่าอยู่แบบสังกะตายอย่าอยู่ไปวันวันอย่าอยู่แบบเช้าชามเย็นชามแต่ต้องอยู่แบบให้เกิดกุศลกรรมบถให้ได้อย่างเงี้ยดีไหมคะ
7: ดี
6: ต
7: ั
6: ้งเจตนาเลยแล้วเช็คพอเช็คเสร็จแล้วเราทำได้ภูมิใจไหมคะม
7: ี
6: ความสุขไหมคะมีความสุขเฮ้ยวันนี้เราไม่ฆ่าสัตว์เลยไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกรรมเลยเราไม่ได้พูดโกหกไม่ได้พูดส่อเสียไม่ได้พูดหยาบคายไม่ได้พูดเพ้อเจ้อเลยโอ้ได้เป็น7ข้อละแล้วเราไม่ได้อยากได้อะไรของใครเลยนะอุ้ย8ข้อแล้ว แล้วเราก็ไม่ปองร้ายใครเลยแล้วไม่โกรธใครอุ้ย9ข้อแล้วแล้วเราก็มีสัมมาทิฏฐิโอ้10ข้อแล้วมีสัมมาทิฏฐิคือเรารู้ว่าชีวิตน่ะทุกข์ตัณหานี่เป็นเหตุเกิดทุกข์ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วพอเราไม่มีตัณหามันก็ไม่มีทุกข์แล้ววิธีที่จะอยู่ยังไม่มีตัณหาคือต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8โอ้จบหรือปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10นี่แหละอย่างเงี้ยเป็นไงมรรคกับผลก็ไปด้วยกันมั้ยคะ
7: ไปด้วยกันค่ะ
6: เนียนมากเลยม่วนเลยเราอยากอยู่กับคนที่เขาตั้งเจตนาจะอยู่ในกุศลกรรมบท10มั้ยคะ
7: อยาก
6: อาจารย์เชิญเลยนะถ้าใครตั้งใจปฏิบัติตามกุศลกรรมนี้อาจารย์นี่อู้เหมือนจะเอาทุนหัวมาเลยนะนิมนต์นิมนต์มาอยู่ด้วยกันแต่ถ้าใครมาอยู่ที่นี่ละพูดมากพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดหยาบคายพูดเพ้อเจ้อแล้วก็เดี๋ยวก็ขโมยนั่นขโมยนี่แล้วเดี๋ยวก็มาเป็นชู้เป็นกิ๊กอะไรกันเนี่ยโอ้ยเราจะอัญเชิญอยู่บนหัวหรือเราจะเอาใส่รถไปส่ง
7: ใส่รถไปส่งเร็วๆค่ะ
6: ขอปิ๊กบ้านก่อนนะเถอะมาเอามาอยากได้นะเพราะนั้นการที่เรามีกุศลกรรมบท10เนี่ยแล้วทำให้เกิดเนี่ยเราจะเกิดแต่ความดีงามในชีวิตแล้วมันจะเกิดความเป็นมิตรไมตรีแล้วมีคนอยากให้เราอยู่อ่ะเข้าใจไม่มีแต่คนอยากอยู่ใกล้เราด้วยอ่ะเพราะเราเป็นคนมีกุศลกรรมบท10นะคะเอาต่อไปเมื่อกี้ทำให้เกิดใช่ไหมน้องใหม่ก็บอกวันนี้วันเกิดก็เกิดแล้วเนี่ยอาจารย์หนูเจตนาทำกุศลกรรมบท1วันโหมันพอไหมเนี่ยไม่พอข้อที่17กุศลกรรมบทเป็นสิ่งที่ควรเสพเสพหมายถึงอะไรอาจารย์เสพหมายถึงนึกถึงแต่กุศลกรรมบทนึกถึงกุศลกรรมบทรู้ในเรื่องกุศลกรรมบทชัดเจนตามดูกุศลกรรมบทในชีวิตว่าทำได้พิจารณากุศลกรรมบทว่ามันดีจริงๆคนอื่นทำก็ดีจริงๆนะนึกรู้ดูพิจารณาอธิษฐานตั้งจิตมั่นอยู่ในกุศลกรรมบทอันนี้เขาเรียกว่าเสพกุศลกรรมบทเนี่ยนี่5ข้อเลยใช่ไหมต่อไปก็มีศรัทธาปักมั่นในกุศลกรรมบท10มีวิริยะอยู่ในกุศลกรรมบท10มีสติอยู่กับกุศลกรรมบท10มั่นคงแน่วแน่อยู่กับกุศลกรรมบท10มีปัญญาเห็นแจ้งกุศลกรรมบท10รู้ยิ่งว่ากุศลกรรมบท10เนี่ยเป็นทางดำเนินชีวิตให้ถึงความไม่มีทุกข์อย่างนี้นะอันนี้เรากำลังเสพกุศลกรรมบท10สรุปข้อที
7: ่17
6: คือ
7: กุศลกรรมบท10เป็นสิ่งที่ควรเสพคือนึกรู้ดูพิจารณาอธิษฐาน
6: อ้าวต่อไปข้อที
7: ่18ค่ะ
6: ว่าไปเลยนะดังๆเลยนะกุศลกรรมบท10เป็นสิ่งที่ต้องภาวนาก
7: ุศลกรรมบท10เป็นสิ่งที่ต้องภาวนาค่ะ
6: ภาวนาคือทำให้มีที่ใจนึงๆบ่อยๆนึงๆบ่อยๆเพราะนั้นคนที่บอกไปไหนอะไปภาวนาเธอภาวนาอะไรภาวนาอะไรก็ไม่รู้แล้วนิสัยเลวเหมือนเดิมอะเข้าใจไหมไปนั่งจุกปุ๊กภาวนาอะไรก็ไม่รู้งงแล้วก็กลับมาก็ทำเป็นจุ้ยทำเป็นบวชเก่งโอ้จริงๆพระเจ้าสอนให้เราภาวนาอะไรกุศลกรรมบท10คือภาวนาคือทำให้เกิดขึ้นในใจบ่อยๆเนืองๆเรามีข้อเสียอะไรละด้วยการทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้กุศลกรรมบท10นี้ต่อไปข้อที
7: ่19ค่ะ
6: กุศลกรรมบท10เป็นสิ่งที่ควรทำให้มากภาษาบาลีว่าอะไรจันพระหุลีกตาและกตะกตาทำแล้วให้มากๆต่อไปข้อที่20กุศลกรรมบท10เป็นสิ่งที่ควรนึกถึงบ่อยๆอนุสริตภาธรรมะเป็นสิ่งที่ควรมีสตินึกถึงอะครั้งที่เรามีสตินึกถึงการกระทำของเราว่าเราทำอยู่แต่ในกุศลกรรมบท10นี้แฮปปี้ไหมคะมีความสุขไหมคะโอ้โหม่วนเลยนะแต่พอเรานึกย้อนเฮ้ยตายละเราพูดไม่ดีเฮ้ยตายละมันแบบม่วนเลยนะใช่ไหมเหมือนที่ท่านสิกขมนาปิยรัตน์บอกว่าโอ้ตอนเป็นชาวบ้านนี่โกหกนะแต่เชยนะแต่พอมาบวชปุ๊บพอพูดผิดไปนิดเดียวร้อนใจทุรนทุรายเดินไปก็เดินมาโอ้ยทำไมมันร้อนขนาดนี้อะไรเงี้ยนะเพราะว่าเราเริ่มชัดเจนเลยว่าโอ้เมื่อกี้กุศลกรรมบททำให้เราไม่เดือดร้อนแต่อกุศลกรรมบทเนี่ยเดือดร้อนมันเดือดร้อนจริงๆอย่างเงี้ยนะคะต่อไปข้อที
7: ่21
6: กุศลกรรมบทเป็นสิ่งที่ควรสัจฉิกาตภาธรรมะคือเป็นสิ่งที่ควรกระทำให้แจ้งมันเป็นยังไงจันกระทำให้แจ้งก็คือเราทำจนเรารู้แจ้งว่าเราทำได้แล้วเนี่ยเข้าใจไหมแล้วเราดำเนินชีวิตอยู่ในสิ่งนี้แล้วได้ผลเลยไหมคะอย่าลืมนะมรรคกับผลนี่เวลามันเจอกันมันเหมือนแม่น้ำสองสายเนี่ยเข้ากันเนียนมากเลยเข้ากันแบบสนิทเลยเพราะนั้นพอเราดำเนินชีวิตในกุศลกรรมบทนี่เราจะพบกับชีวิตที่ไม่มีทุกข์แบบไม่มีทุกข์จริงๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเห็นว่าธรรมะของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเข้าใจไหมไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเลื่อนลอยเนาะวันนี้ได้ไป
7: 21ข้อค่ะ
6: ปอละกะวันนี้วันใครวันเกิดก็ได้แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่อาจารย์วันนี้วันขึ้น15ค่ำเดือน4ปีกุล ตรงกับวันอาทิตย์ที่8มีนาคมพุทธศักราช2563ที่ไหน
7: ที่
6: นิโรธารามนะก็ขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายนะวันนี้วันคล้ายวันเกิดน้องใหม่เดินทางมาจากกรุงเทพนะฮะมาทำบุญวันเกิดมาแป๊บเดียวแล้วก็ต้องรีบกลับนะฮะทั้งที่อยู่ใกล้ไกลเนาะแล้วก็มีคำถามว่ากุศลกรรมบท10ถ้าเราตั้งใจทำเนี่ยจะมีผลดีอย่างไรวันนี้เราได้ไปกี่ข้อคะ
7: 21ข้อค่ะ
6: คุ้มค่าเครื่องบินหรือยังไม่รู้นะก็ขออนุโมทนากับโยมใหม่แล้วก็โยมทั้งหลายที่เป็นกองทัพฝ่ายหนุนช่วยอุปถากอุปถัมภ์อุดหนุนให้นักบวชเนี่ยผู้เป็นขอทานเนาะก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยปัจจัย4ที่พวกเราทำบุญมานักบวชทั้งหลายก็ควรที่จะตั้งใจเป็นเนื้อนาบุญก็คือตั้งใจทำตามคำสอนพุทธเจ้าเพื่อให้ญาติโยมเนี่ยซึ่งไม่ค่อยมีเวลาเลยเนี่ยเขาจะได้มีความสุขความเจริญในชีวิตนะคะพระศาสนาของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อความสุขพระพุทธศาสนาคือคำสั่งสอนของพระผู้รู้แล้วเนี่ยเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะขอให้ท่านทั้งหลายจงเข้ามาพิสูจน์เถอะมาพิสูจน์มาปฏิบัติดูแล้วท่านทั้งหลายจะซาบซึ้งจะมีความรักศรัทธาในพุทธเจ้าสุดชีวิตว่าโอ้มหาบุรุษใดที่อดทนสั่งสมความดีแล้วมีผลงานมามากมายขนาดนี้แล้วเราก็จะยอมเป็นทาสรับใช้พระพุทธเจ้าจะน้อมนำเอาคำสอนพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็น้อมนำมาประกาศสอนด้วยความสุขใจอายุวันโนสุขังพลังนิพพานปัจเจโยโหตุ
7: สาธุสาธุสาธุ
3: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
2: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวช

0: สังฆาวัตถุสิ่ง
1: โอบอ้อมอารี
0: วจีไพเราะสงเคราะห์ผู้คนวางตนให้เหมาะสม
1: การดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธองค์
0: บุคคลย่อมพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรวิริเยนะทุกขะมัชเจติขอเชิญติดตามประวัติของอุบาสกพุทธสาวกผู้บรรลุธรรมซึ่งเป็นอุบาสกผู้เลิศทางสนิทสนมคุ้นเคยนั่นคือนักกุลบิดาคฤหบดีที่ชื่อว่านักกุลบิดาหรือนักกุลปิตาเพราะเป็นบิดาของทารกที่ชื่อนักกุลอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้าประทูมุตระอุบาสกนี้เกิดในเรือนสกุลหนึ่งของกลุ่มหังสาวดีได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฟังธรรมและได้พบเห็นพระพุทธเจ้าทรงสถาปนาอุบาสกคนหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศกว่าอุบาสกผู้สนิทสนมคุ้นเคยจึงทำกุศลยิ่งขึ้นเพื่อปรารถนาตำแหน่งนั้นชาติล่าสุดรักพระพุทธเจ้าดุจลูกอุบาสกนี้เกิดในสกุลเศรษฐีแห่งพระนครสูงสุมาราคีรีแขวนผักคะต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ถึงพระนครนี้แล้วประทับอยู่ที่เพสกะราวันครั้งนั้นนักกุลบิดาก็ไปเข้าเฝ้าพร้อมด้วยประชาชนชาวกรุงสูงสุมาราคีรีทันทีที่เขาและภรรยาได้เห็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกเท่านั้นก็นึกรักดุจบุตรจึงหมอบกราบลงที่พระบาทกราบทูลว่าลูกเอ๋ยเจ้าทิ้งพ่อแม่ไปนานมากเจ้าไปอยู่ที่ไหนมาท่านว่านักกุลบิดาในชาติก่อนๆ นั้นได้เคยเกิดเป็นบิดาของพระพุทธเจ้าซึ่งก่อนเป็นพระพุทธเจ้าถึง500ชาติเป็นอา500ชาติเป็นปู่500ชาติเป็นลุง500ชาติแม้นกุลมารดาผู้เป็นภรรยาก็เคยเป็นมารดาของพระพุทธเจ้า500ชาติเป็นน้า500ชาติเป็นย่า500ชาติเป็นป้า500ชาติดังนั้นทันทีที่เห็นพระพุทธเจ้าจึงนึกรักนึกว่าเป็นลูกจริงๆซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่าอะไรเพราะทรงทราบจิตใจของคนทั้งสองครั้นทั้งสองได้สติแล้วทรงแสดงธรรมจบเทศนาสองสามีภรรยาบรรลุโสดาปัตติผลทั้งนี้ได้กราบทูลเรื่องชีวิตคู่ในยามที่ทั้งสองคนชราภาพพระพุทธเจ้าเสด็จมายังแคว้นภคะอีกทั้งสองได้เข้าเฝ้าถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วกราบทูลเชิญให้เสด็จเสวยพัตในวันรุ่งขึ้นรุ่งขึ้นทั้งสองได้ถวายพัตตรสเลิศต่างๆหลังเสวยเสร็จแล้วนักกุลบิดาได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์กับนักกุลมารดาแต่งงานกันมาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้สึกว่าได้ประพฤตินอกใจนักกุลมารดาแม้แต่นึกคิดไม่ต้องกล่าวถึงการกระทำข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองปรารถนาจะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าแม้กุลมารดาก็ได้กราบทูลความอย่างเดียวกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านคฤหบดีและท่านคฤหปตานีถ้าภริยาและสามีหวังที่จะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าไซทั้งคู่พึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันเถิดก็จะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าต่อมาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องนักกุลบิดาว่าเป็นเลิศกว่าอุบาสกผู้สนิทสนมคุ้นเคยเรื่องนักกุลบิดาและนักกุลมารดารักพระพุทธเจ้าอย่างลูกนี้ยังเหมือนกับเรื่องพราหมณ์และนางพราหมณีชาวเมืองสาเกตคือพราหมณ์เห็นพระพุทธเจ้าที่ประตูเมืองแล้วเกิดความรักดังเห็นบุตรตรงเข้ามากอดพระพุทธเจ้าปากก็พร่ำว่าลูกรักพ่อไม่ได้เห็นลูกมานานแล้วและได้นิมนต์ให้ไปเสวยที่บ้านของตนนางพราหมณีเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดรักดังบุตรตรงเข้าจับที่พระบาทร่ำให้ว่าลูกรักเสวยเสร็จแล้วทรงแสดงธรรมจบเทศนาทั้งสองท่านบรรลุโสดาปัตติผล แล้วเสด็จกลับกรุงสาวัตถีต่อมาทั้งสองท่านฟังธรรมจากภิกษุทั้งหลายแล้วทำให้แจ้งมรรคที่เหลือคือเป็นพระอรหันต์แล้วปรินิพานพระพุทธเจ้าเสด็จไปทำชาปนกิจศพแล้วตรัสชราสูตรซึ่งมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งจากการฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ากล่าวถึงสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่เพสกะราวันซึ่งเป็นป่าที่นางยักษ์ชื่อเพสกะราอยู่อาศัยใกล้กรุงสุงสุมารคีรีนกุลบิดาเข้าเฝ้ากราบทูลว่าข้าพระองค์เป็นผู้แก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงกาละผ่านวัยแล้วโดยลำดับร่างกายมีความกระสับกระส่ายเจ็บป่วยเนืองๆทำให้ข้าพระองค์ไม่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุทั้งหลายผู้ให้ความเจริญใจอยู่เป็นนิดขอพระองค์โปรดสั่งสอนข้าพระองค์ด้วยเถิดตรัสว่าถูกแล้วถูกแล้วคฤหบดีอันที่จริงกายนี้กระสับกระส่ายเป็นดั่งฟองไข่อันหนังหุ้มไว้เมื่อบุคคลบริหารดูแลกายนี้อยู่จะรู้ได้ชัดว่ากายมีโรคอยู่เสมอคนที่ไม่รู้จะไม่มีอะไรนอกจากความเคล้าเพราะเหตุนี้แลท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเรามีกายกระสับกระส่ายอยู่จิตของเราจักไม่กระสับกระส่ายดูก่อนคฤหบดีท่านพึงศึกษาอย่างนี้แลนกุลบิดาคฤหบดีชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าลุกจากอาสนะถวายอภิวาททำประทักษิณแล้วเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรอภิวาทแล้วนั่งลงพระสารีบุตรกล่าวทักทายว่าคฤหบดีอินทรีย์หรือหน้าตาสีหน้าของท่านผ่องใสสีหน้าของท่านบริสุทธิ์เปล่งปลั่งวันนี้ท่านได้ฟังธรรมกถาต่อหน้าพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญฉไหนจะไม่เป็นอย่างนี้เล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหลั่งอมฤตธรรมรสข้าพเจ้าด้วยธรรมกถาจากนั้นคฤหบดีก็เล่าความทั้งหมดให้พระเถระฟังพระสารีบุตรถามว่าท่านได้ถามหรือไม่ว่าด้วยเหตุเท่าไหร่บุคคลจึงจะชื่อว่ามีกายและจิตกระสับกระส่ายและด้วยเหตุเท่าไหร่บุคคลแม้นมีกายกระสับกระส่ายแต่จิตไม่กระสับกระส่ายนกุลบิดากล่าวว่าข้าพเจ้ามาแต่ที่ไกลข้าพเจ้ามาเพื่อจะทราบเนื้อความของภาษิตในสำนักของท่านพระสารีบุตรจึงชี้แจงเนื้อความให้ฟังว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะจึงทำให้เห็นขันห้าว่าเป็นเราของเราด้วยตัณหาและมิจฉาทิฏฐิด้วยเหตุนี้บุคคลจึงชื่อว่าเป็นผู้มีกายและจิตกระสับกระส่ายส่วนผู้ที่มีกายกระสับกระส่ายด้วยความเจ็บป่วยแต่จิตไม่กระสับกระส่ายได้แก่พระอริยสาวกทั้งหลายผู้ได้ฟังผู้ฉลาดในธรรมของพระอริยะแล้วละตัณหาและมิจฉาทิฐินั้นได้นอกจากนี้ยังได้ทูลถามปัญหาเหตุปัจจัยให้ปรินิพานที่เพสกะราวันนั้นอีกครั้งหนึ่งนกุลบิดาคฤหบดีเข้าเฝ้ากราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุปัจจัยอะไรหนอสัตว์บางพวกในโลกนี้จึงไม่ปรินิพานในปัจจุบันและด้วยเหตุปัจจัยอะไรสัตว์บางพวกในโลกนี้จึงปรินิพานในปัจจุบันตรัสตอบมีความโดยสรุปว่าที่ไม่ปรินิพานก็เพราะยังละตัณหาที่ทำให้ยินดีเพลิดเพลินในอารมณ์หกไม่ได้และที่ปรินิพานได้ก็เพราะละตัณหาได้จึงไม่ยินดีในอารมณ์หกครั้งหนึ่งนกุลมารดาได้คำมั่นสัญญาในขณะที่นกุลบิดาหายเจ็บป่วยครั้งนั้นนกุลบิดาป่วยเป็นไข้หนักนางนกุลมารดาผู้เป็นภรรยาได้กล่าวเตือนสามีว่าท่านอย่าได้มีความห่วงใยก่อนตายเลยเพราะความห่วงใยเป็นทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงติเตียนท่านอย่าได้ห่วงไปเลยว่า หลังจากท่านตายแล้วนกุลมารดาจักเป็นอยู่อย่างไรจักเลี้ยงบุตรได้หรือไม่1ท่านอย่าได้มีความห่วงใยเพราะดิฉันเป็นคนฉลาดในการปั่นฝ้ายทำขนสัตว์เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วดิฉันสามารถจะเลี้ยงลูกอยู่ครองเรือนได้2ท่านอย่าได้เป็นห่วงไปว่าหลังท่านตายดิฉันจักมีสามีใหม่เพราะทั้งท่านทั้งดิฉันย่อมรู้กันดีว่าเราได้อยู่ร่วมกันมาอย่างเคร่งครัดในจารีตประเพณีตลอด16ปีนางนั้นได้ประพฤติพรหมจรรย์ของคฤหัสถ์อย่างสม่ำเสมอ 3. ท่านอย่าได้เป็นห่วงไปว่าหลังท่านตายดิฉันไม่ต้องการเห็นพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์เพราะดิฉันต้องการเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์เป็นอย่างยิ่ง 4. ท่านอย่าได้เป็นห่วงไปว่าหลังท่านตายดิฉันจะไม่รักษาศีลให้บริบูรณ์เพราะในบรรดาสาวิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ยังเป็นคฤหัสถ์นุ่งห่มผ้าขาวแล้วกระทำให้บริบูรณ์ในศีลนั้นดิฉันก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้น 5. ท่านอย่าได้เป็นห่วงไปว่าหลังท่านตายดิฉันจะไม่ได้ความสงบใจภายในเพราะในบรรดาสาวิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ยังเป็นคฤหัสถ์นุ่งห่มผ้าขาวแล้วได้ความสงบใจภายในนั้นดิฉันก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้น 6. ท่านอย่าได้เป็นห่วงไปว่าหลังท่านตายดิฉันยังไม่ถึงการหยั่งลงยังไม่ได้ที่พึ่งยังไม่ถึงความเบาใจยังไม่พ้นความสงสัยยังไม่แกล้วกล้าในพระธรรมวินัยนี้ข้อนี้ท่านไม่พึงคิดอย่างนั้นเพราะในบรรดาสาวิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ยังเป็นคฤหัสถ์นุ่งห่มผ้าขาวที่ถึงความหยั่งลงได้ที่พึ่งถึงความเบาใจถึงความแกล้วกล้าในพระธรรมวินัยนี้ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้นเมื่อนกุลละมารดากล่าวเตือนนกุลละบิดาอยู่ความเจ็บป่วยของนกุลละบิดาได้สงบลงโดยพลันหลังหายจากความเจ็บป่วยแล้ว

0: เตือนสั่งสอนท่านอัธกถาว่านางนกุลมารดากระทำสัจจะกิริยานางบลือสีหนาถด้วยองค์สาม
1: พระพุทธพจน์บทหนึ่ง

0: ที่สุขล้วนและยังประโยชน์เกื้อกูลต่อชาวโลก
1: ด้วยการดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธองค์ตามรอยพระพุทธองค์
2: สังฆาวัตถุสี
1: ่โอบอ้อมอารี
2: วจีไพเราะสงเคราะห์ผู้คนวางตนให้เหมาะสม
1: สุขง่ายง่ายใบไม้กำมือเดียวของขวัญเพื่อชีวิตใหม่ที่ไร้ทุกข์
2: จากผู้เห็นภัยในกิเลสกรรมวิบากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีนันทยานีสำนักปฏิบัติธรรมนิโรธารามอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม
3: ่ความรู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้โดยพระองค์เองนั้นเปรียบดังใบไม้บนต้นไม้ทั้งโลกแต่ความรู้อันประเสริฐยิ่งที่ทรงประทานให้กับผู้ศึกษาและปฏิบัติตามได้พบความสุขอย่างยิ่งนั้นเปรียบดังใบไม้กำมือเดียวก็คือความรู้ในอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นผู้หวังความสุขอย่างยิ่งจงเสพจงคบผู้รู้แจ้งอริยสัจสี่จงตั้งใจฟังอริยสัจสี่โดยเคารพจงเรียนให้รู้ชัดในอริยสัจสี่จงทรงจำอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์จงใส่ใจโดยแยบคายในอริยสัจสี่จงคิดพิจารณาในอริยสัจสี่บ่อยๆจงเพียรระลึกรู้ตามดูตามเห็นอริยสัจสี่เนืองๆจงหมั่นนึกตรึกตรองทบทวนอริยสัจสี่จงพูดถึงอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์โดยเคารพแม้จะช่วยเพื่อนให้พ้นทุกข์ก็จงช่วยให้เพื่อนรู้ในอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์เช่นกันเพราะอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการที่ทำให้ใจห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากทุกข์พบความสุขอย่างยิ่ง
2: อริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการโดยย่อได้แก
1: ่ความจริงอันประเสริฐข้อที่1คือทุกข์หรือทนได้ยาก
4: ขันธ์5เป็นทุกข์ทนได้ยากขันธ์5ไม่ได้เป็นคนแต่ถ้ามีอุปทานหรือความหลงติดใจเพราะพอใจยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5นั่นคือ

0: ความเกิดอวิชชาตัณหาเกิดความไม่รู้แจ้งทุกข์จึงหลงติดใจเพราะเพลิดเพลินในขันห้าอันน่ารักน่าชื่นชมควรละตัณหาสามเสีย
1: ความจริงอันประเสริฐข้อที่3คือนิโรธหรือความดับทุกข์

0: ุกข์ด้วยอริยมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาความจริงอันประเสริฐข้อที่4คืออริยมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาคือทางดำเนินชีวิตให้ถึงความดับทุกข์ควรเจริญกระทำให้มาก
1: ควรเจริญกระทำให้มาก
2: คุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากไว้ในพระสัทธรรมที่สอนว่าท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความไม่ประมาทเถิดนี้เป็นพระวาจาสุดท้ายก่อนเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วกลับมาพบกันใหม่ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
3: ร่มธรรมร่มธรรมร่มใจ
0: คุณราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
4: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-158

0: ร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
1: นาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์หน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนและข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟต์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
4: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโต